0: รวมทั้งจะพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายเลมินฮึงนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและนายเจิ่นทันเหมินประธานสภาแห่งเวียดนามเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทในช่วงค่ำเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามพร้อมด้วยภรรยาจะถวายพระกายอาหารค่ำอย่างเป็นทางการณพระราชวังทงคินจากนั้นจะเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดง็อกเซินเพื่อทอดพระเนตรการแสดงทางวัฒนธรรมร่วมกับเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและภรรยาในวันที่16กันยายนพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดกวานสือซึ่งเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ของสภาบริหารกลางคณะสงฆ์เวียดนามที่นั้นคณะพระเถระชั้นผู้ใหญ่เวียดนามจะเริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลจากนั้นจะเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการดำเนินงานของศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมไทยมหาวิทยาลัยฮานอยซึ่งเปิดการเรียนการสอนภาษาไทยแก่นักศึกษาและบุคคลทั่วไปมาตั้งแต่ปี2552ในโอกาสนี้จะพระราชทานสื่อการเรียนการสอนแก่ศูนย์ดังกล่าวด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งออกจากท่าอากาศยานทหารดอนเมืองในวันจันทร์ที่14กันยายนพุทธศักราช2569เวลา14นาฬิกาและจะเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งกลับถึงท่าอากาศยานทหารดอนเมืองในวันพุธที่16กันยายนพุทธศักราช2569เวลา19นาฬิกาจึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวัง
1: ผลจากการบูรณาการความร่วมมือ7หน่วยงานสามารถขยายผลยึดอายัดทรัพย์สินเครือข่ายผู้กระทำผิดทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นได้แล้วกว่า320ล้านบาทขณะที่กรมสอบสวนคดีพิเศษมีคำสั่งให้เจ้าหน้าที่2รายออกจากราชการไว้ก่อนหลังพบหลักฐานเกี่ยวข้องกับขบวนการทุจริต
2: วันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการแถลงข่าวความคืบหน้าคดีทุจริตการจัดสอบบรรจุข้าราชการส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2568ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าคดีดังกล่าวส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของประชาชนในระบบราชการซึ่งปัจจุบันยังอยู่ระหว่างการขยายผลอย่างต่อเนื่องที่ผ่านมากระทรวงมหาดไทยได้เพิกถอนสิทธิ์และแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เลิกจ้างผู้ที่มีคะแนนผิดปกติแล้วกว่า 5,000 รายรวมถึงสั่งการให้โยกย้ายเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและตั้งกรรมการสอบสวนทั้งทางคดีและวินัยผลจากการบูรณาการร่วมกันตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ7หน่วยงานล่าสุดสามารถสืบสวนขยายผลและยึดอายัดทรัพย์สินที่เชื่อมโยงกับขบวนการทุจริตได้แล้วรวมมูลค่ากว่า320ล้านบาทซึ่งปปง.กำลังเร่งวิเคราะห์เส้นทางการเงินเพื่อดำเนินการตามกฎหมายเพิ่มเติม
3: ผลจากการทำงานร่วมกันดังกล่าวทำให้สามารถยึดและอายัดทรัพย์สินที่เชื่อมโยงกับการกระทำความผิดได้แล้วคิดเป็นมูลค่ารวมกว่า320ล้านบาทขณะนี้สำนักงานปปง.อยู่ระหว่างการสืบสวนสอบสวนและวิเคราะห์การเชื่อมโยงข้อมูลธุรกรรมทางการเงินและทรัพย์สินรวมถึงประสานข้อมูลและพยานหลักฐานที่เกี่ยวกับการกระทำผิดกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเชื่อมโยงขยายผลต่อไป
2: ด้านพันตำรวจตรียุทธนาแพรดำอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ชี้แจงกรณีตำรวจสอบสวนกลางร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือปปท.นำหมายสารเข้าจับกลุ่มเจ้าหน้าที่สังกัดของกรมจำนวน2รายซึ่งมีหลักฐานเกี่ยวข้องกับขบวนการทุจริตการสอบแข่งขันเข้ารับราชการส่วนท้องถิ่นจึงมีคำสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนพร้อมตรวจค้นห้องทำงานและรวบรวมพยานหลักฐานเข้าสู่การสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงและยืนยันว่าจะไม่ปกป้องหรือช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ที่กระทำผิดโดยจะดำเนินการทั้งทางวินัยและทางอาญาอย่างเด็ดขาดล่าสุดพลตำรวจตรีประสงค์เฉลิมพันธ์ผู้บังคับการกองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบเปิดเผยว่าคดีดังกล่าวขยายผลการจับกุมอดีตนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงและอดีตผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดศรีสะเกษซึ่งได้นำพยานหลักฐานสำคัญมามอบให้พนักงานสอบสวนโดยพบข้อมูลการส่งมอบเงินจำนวน55ล้านบาทให้เจ้าหน้าที่ DSI ทั้ง2รายเพื่อดำเนินการเรียกรับเงิน ินและแสวงหาประโยชน์เกี่ยวกับการสอบท้องถิ่นอย่างไรก็ตามผู้ต้องหาทั้ง2รายให้การปฏิเสธทั้งนี้จะตรวจสอบเส้นทางการเงินเพื่อขยายผลไปยังบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องด้วยผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
0: วุฒิสภาเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทขณะที่นายกรัฐมนตรีพร้อมรับข้อเสนอแนะในการใช้จ่ายงบประมาณให้เกิดความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน
4: วันนี้ที่ประชุมวุฒิสภาพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทมีมติเห็นชอบ145เสียงไม่เห็นด้วย5เสียงและงดออกเสียง12เสียงซึ่งการอภิปรายของสมาชิกวุฒิสภาตั้งข้อสังเกตการจัดสรรงบประมาณงบกลางภาระการคลังและงบลงทุนโดยเสนอให้ใช้งบให้ตรงกับปัญหาและวัดผลสัมฤทธิ์ได้รวมทั้งเร่งแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมราคาพืชผลช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME การส่งเสริมอุตสาหกรรมแห่งอนาคตและการปฏิรูประบบราชการแม้จะมีเป้าหมายลดกำลังคนร้อยละ15ภายในปี2575ยังไม่เพียงพอหากไม่ปรับโครงสร้างโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยขอบคุณวุฒิสภาที่ให้ความเห็นชอบพร้อมย้ำว่าร่างกฎหมายงบประมาณเป็นเครื่องมือสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลทั้งการสร้างความมั่นคงลดความเหลื่อมล้ำขับเคลื่อนเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนและพัฒนาระบบบริหารภาครัฐให้ตอบสนองประชาชนตลอดจนให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะในการจัดทำงบประมาณซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการบริหารราชการและรัฐบาลจะนำไปประกอบการพิจารณาปรับปรุงการดำเนินการเพื่อให้เกิดความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและประเทศชาติ
5: ทั้งนี้ผมขอให้ความมั่นใจต่อท่านสมาชิกวุฒิสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่านว่านโยบายมาตรการและงบประมาณที่ได้ผ่านการพิจารณาในครั้งนี้จะถูกนำไปใช้ตามวัตถุประสงค์และแผนงานที่กำหนดโดยพวกกระผมในฐานะรัฐบาลจะคอยกำกับดูแลอย่างใกล้ชิดเพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณดังกล่าวมีความโปร่งใสมีประสิทธิภาพมีประสิทธิผลบรรลุผลสำฤทธิ์และที่สำคัญที่สุดคือต้องตรวจสอบได้ตามนโยบายที่กำหนดไว้เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยภายใต้สถานการณ์ปัจจุบันที่มีความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและเพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์และนโยบายของรัฐบาลตลอดจนความมุ่งมั่นความปรารถนาดีของบรรดาสมาชิกวุฒิสภาผู้ทรงเกียรติแห่งนี้ทุกท่านขอกราบขอบพระคุณครับ
4: อย่างไรก็ตามต่อจากนี้ร่างกฎหมายจะดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปโดยรัฐบาลตั้งเป้าให้มีผลใช้ทันวันที่1ตุลาคมซึ่งเป็นวันเริ่มต้นปีงบประมาณ2570มาลิชโยรายงาน
1: รัฐบาลเตรียมเปิดลงทะเบียนโครงการไทยเที่ยวไทยพลัส1ล้านสิทธิ์ในวันที่1ตุลาคมนี้ผู้ได้รับสิทธิ์จะได้รับการสนับสนุนค่าที่พัก 2,000 บาทต่อคืนคาดว่าจะสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนทางเศรษฐกิจได้ประมาณ 20,000 ล้านบาท
6: นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยถึงโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสว่าเพื่อเป็นการกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศในช่วงไตรมาส4ของปีนี้ต่อเนื่องถึงต้นปีหน้ารัฐบาลจะเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนี้โดยกำหนดช่วงการใช้สิทธิ์ออกเป็น2ระยะได้แก่ระยะแรกระหว่างวันที่1พฤศจิกายนถึง15ธันวาคม2569และระยะที่2ระหว่างวันที่16มกราคมถึง28กุมภาพันธ์2570โดยเว้นช่วงเทศกาลปีใหม่ประมาณ1เดือนเพื่อให้มาตรการสามารถเข้าไปกระตุ้นการเดินทางในช่วงเวลาที่เหมาะสมโครงการใช้งบประมาณจากเงินกู้จำนวน 4,000 ล้านบาทคาดว่าจะสามารถสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนทางเศรษฐกิจได้ประมาณ 20,000 ล้านบาทโดยให้จำนวน1ล้านสิทธิ์ประชาชน1คนใช้ได้ไม่เกิน5สิทธิ์สนับสนุนค่าที่พักตามจริงไม่เกิน 2,000 บาทต่อคืนส่วนวิธีการใช้คูปองอิเล็กทรอนิกส์รัฐบาลจะร่วมจ่าย 50-50
7: ซึ่งคูปองนี้ครับก็จะมีมูลค่า 1,500 บาทในเมืองหลักและ 2,000 บาทในเมืองรองหลักการของการใช้วอยเชอร์ก็คือคล้ายๆไทยช่วยไทยพลัสอันนี้เป็น 50-50 นะครับเป็นการโคเพย์เมนต์รัฐบาลจ่ายครึ่งหนึ่งนักท่องเที่ยวจ่ายครึ่งหนึ่งเดิมทีโครงการก่อนหน้านี้นะครับคูปองจะใช้ได้เฉพาะร้านอาหารแต่คราวนี้สามารถใช้ได้ทั้งร้านสปาเซอร์วิเนียนวดบริการเป็นแพ็กเกจท่องเที่ยวดำน้ำดูปะการัง างล่องเรือคูปองนี้ก็จะสามารถใช้ได้จะเข้าครม.สัปดาห์นี้น่าจะไม่ทันนะครับสัปดาห์ที่ถึงอาจจะเป็นสัปดาห์ถัดไป
6: นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลกล่าวเพิ่มเติมว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการป้องกันการทุจริตและการปั่นราคาที่พักโดยได้ดำเนินการขึ้นบัญชีแบล็คลิสต์ผู้ประกอบการและนักท่องเที่ยวที่เคยมีพฤติกรรมทุจริตจากโครงการในระยะที่ผ่านมากว่า 1,000 รายรวมถึงกำหนดให้ผู้ประกอบการยื่นเอกสารเพื่อยืนยันราคาห้องพักในช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนเพื่อให้การดำเนินโครงการเป็นไปด้วยความโปร่งใสและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและภาคธุรกิจท่องเที่ยวปฏิพลสัทพรมมารายงาน
8: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
9: ัฐบาลช่วยลดค่าไฟให้ประชาชนที่ใช้มิเตอร์ชั่วคราวเพื่ออยู่อาศัยตั้งแต่รอบบินเดือนกันยายนนี้หากเป็นบ้านที่ใช้ไฟเพื่ออยู่อาศัยจริงและชำระค่าไฟมาแล้วอย่างน้อย6เดือนจะได้รับการปรับจากอัตราไฟชั่วคราวเดิม 6.8024 บาทต่อหน่วยมาเป็นอัตราบ้านอยู่อาศัยโดย200หน่วยแรกค่าพลังงานไฟฟ้าไม่เกิน3บาทต่อหน่วยคาดว่าจะช่วยประชาชนเกือบ 40,000 ครัวเรือนค่ะขอให้ประชาชนกลุ่มนี้ตรวจสอบบินค่าไฟเดือนกันยายนหากยังถูกคิดในอัตราไฟชั่วคราวสามารถติดต่อการไฟฟ้าหรือสำนักงานกกพ.เพื่อขอตรวจสอบและแก้ไขได้สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพรดุธนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
10: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
11: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือสามสถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
0: ขณะนี้เวลา 7:15 นาทีต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับกระทรวงการต่างประเทศซาอุดีอาระเบียเปิดเผยว่าท่อส่งน้ำมันอีสเวสในพื้นที่กรุงริยาและเมืองเมดินาของซาอุดีอาระเบียถูกอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนหลายลำที่ถูกส่งมาจากดินแดนของอิรักโจมตีส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บหลายรายและสร้างความเสียหายต่อโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานทำให้ทางการซาอุดีอาระเบียต้องระงับการใช้งานท่อส่งน้ำมันดังกล่าวเป็นการชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยอย่างไรก็ตามซาอุดีอาระเบียยืนยันว่าจะยังไม่ดำเนินการตอบโต้ในขณะนี้ตามคำร้องขอของนายกรัฐมนตรีอาลีอัลไซดีของอิรักและสนับสนุนให้รัฐบาลอิรักดำเนินมาตรการป้องกันไม่ให้มีการใช้ดินแดนของอิรักเป็นฐานโจมตีซาอุดีอาระเบียและประเทศเพื่อนบ้านพร้อมย้ำว่าซาอุดีอาระเบียยังคงสงวนสิทธิ์ใช้มาตรการที่จำเป็นเพื่อปกป้องอธิปไตยและความมั่นคงและโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
1: กระทรวงพาณิชย์จีนออกแถลงการประณามสหรัฐที่กรณีที่นายไมเคิลเอริสรองผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองกลางสหรัฐเปิดเผยว่าสหรัฐกำลังขยายขอบเขตการสอบแนมจีนให้ครอบคลุมมากขึ้นรวมถึงบริษัทจีนที่ดำเนินธุรกิจด้านปัญญาประดิษฐ์เซมิคอนดักเตอร์และเทคโนโลยีชีวภาพโดยอ้างว่าสหรัฐมีเหตุผลเพียงพอที่จะสอดแนมบริษัทเหล่านี้โฆษกกระทรวงพาณิชย์จีนยังเรียกร้องให้สหรัฐยุติปฏิบัติการสอดแนมต่อจีนและบริษัทของจีนโดยทันทีพร้อมระบุว่าจีนมีเครื่องมือทางกฎหมายเพียงพอในการดำเนินมาตรการตอบโต้เพื่อปกป้องอธิปไตยความมั่นคงและผลประโยชน์ของประเทศโดยมองว่าสหรัฐกำลังใช้ข้ออ้างด้านความมั่นคงในการกดดันการแข่งขันทางเศรษฐกิจและบั่นทอนการแข่งขันที่เป็นธรรมในตลาดโลก
0: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าเจ้าหน้าที่กู้ภัยฟิลิปปินส์พบร่างผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก30รายภายในเรือโดยสาร MV จูนแอสเตอร์หลังสามารถดับเพลิงที่ลุกไหม้มาตั้งแต่คืนวันพุธที่ผ่านมาและเข้าตรวจค้นภายในเรือลำดังกล่าวได้เป็นครั้งแรกเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นหลังจากที่ก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่ไม่สามารถเข้าไปภายในเรือลำดังกล่าวได้เนื่องจากมีกลุ่มควันหนาแน่นและภายในเรือร้อนจัดส่งผลให้มียอดผู้เสียชีวิตจากเหตุเพลิงไหม้เรือโดยสารบริเวณชายฝั่งจังหวัดปาลาวันของฟิลิปปินส์เพิ่มขึ้นเป็นอย่าง างน้อย35รายขณะที่ยอดผู้สูญหายที่แน่ชัดยังไม่สามารถยืนยันได้จากเดิมมีรายงานผู้สูญหาย84รายและมีผู้ได้รับการช่วยเหลือแล้ว43รายส่วนสาเหตุของเพลิงไหม้ยังอยู่ระหว่างการสอบสวนขณะที่ผู้รอดชีวิตบางคนเปิดเผยว่าได้ยินเสียงระเบิด2ครั้งก่อนเกิดเหตุเพลิงไหม้ขึ้นบนเรือ
12: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
13: ศึกมวยไทยชิงแชมป์โลกซีเนียร์เวิลด์แชมเปี้ยนชิพ2026ที่ประเทศโคโซโวนักมวยไทยคว้ามาได้2แชมป์โลกจากรุ่น48กิโลกรัมหญิงจันทการมโนบาลหรือพยาหงบัญชาเมฆที่เอาชนะน็อกดายาน่าดิวเซนการีจากคาซัคสถานในยกที่2ส่วนอีก1แชมป์โลกได้มาจากรุ่น54กิโลกรัมชายปลายฟ้าธนชัยหรือยอดธนชัยต่อพิทักษ์ชัยที่เอาชนะอับดุลรักมานอาบีเชฟที่ทำฟาวด้วยการเตะซ้ำเข้าที่หน้าของปลายฟ้าขณะที่ล้มลงในยกที่2ทำให้กรรมการตัดสินให้ปลายฟ้าเป็นฝ่ายชนะได้ครองแชมป์โลกสมัยแรกเทนนิสเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีเก็บคะแนนสะสมอันดับเยาวชนเอเชียรายการวัตมิล ATF Asian 14สนาม2ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีในรอบชิงชนะเลิศชายเดี่ยวพิชพงศ์จีนาพันธ์มืออันดับ3พลิกชนะเชียเฉินอินจากไต้หวัน2ต่อ1เซต0ต่อ6 6ต่อ3และ7ต่อ5พิชพงศ์ได้ครองแชมป์ชายเดี่ยวรับ200คะแนนด้านหญิงเดียวมีมุติยาพงหนูแพ้ให้กับฮวงชินหนิงจากไต้หวัน3ต่อ6ทั้ง2เซตมีมุติยาได้รองแชมป์รับ133คะแนนสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยแถลงข่าวความพร้อมทัพนักกีฬาไทยลุยศึกเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นและศึกเยาวชนชิงแชมป์โลก2026ที่ประเทศอียิปต์โดยเป้าหมายเอเชียนเกมวางเป้าลุ้นเหรียญรางวัล 1-2 เหรียญด้วยหวังลึกๆอยากคว้า2เหรียญทองโดยเมย์รัชนกอินทนนท์ยอมรับว่าศึกเอเชียนเกมครั้งที่4นี้อาจเป็นเอเชียนเกมครั้งสุดท้ายในการเล่นอาชีพและตั้งเป้าล่าชนะนัดที่700ต่อไปด้านวิวกุลวุฒิวิชิตสารยืนยันร่างกายฟิตสมบูรณ์ไร้อาการบาดเจ็บตั้งเป้าขอทำให้ดีในแต่ละรอบเพื่อลดความกดดันโปรแกรมการแข่งขันแบดมินตันในเอเชียนเกมประเภททีมวันที่20ถึง24กันยายนและประเภทบุคคลวันที่25ถึง29กันยายนซามี่ฮูเปียตำนานนักเตะกับตันทีมลิเวอร์พูลและทาร์ตดาวีอดีตนักฟุตบอลหญิงดาวยิงของทีมลิเวอร์พูลพร้อมด้วยสรัตวดีคุปตะพงศ์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายทรัพยากรบุคคลบริษัทกรุงไทยเอ็กซ่าประกันชีวิตจำกัดและนายบุญเพิ่มอินทนประสาทเรดไดเรคเตอร์ของคอร์ปอเรชั่นแบงคอก2026ผู้บริหารของรันลีโอไทยแลนด์ร่วมแถลงข่าวความพร้อมของงานวิ่งคอร์ปอเรชั่นแบงคอก2026เทศกาลวิ่งที่แฟนหงแดงรอคอยการกลับมานานถึง7ปีภายใต้จิตวิญญาณ You Will Never Walk Alone รองรับนักวิ่งรวม 10,000 คนมันเป็นระยะ10กิโลเมตรและ5กิโลเมตรตัวสองตำนานแห่งแอนฟิลด์ซามี่ฮูเปียอดีตกัปตันลิเวอร์พูลและทาร์ตดาวีตำนานดาวยิงลิเวอร์พูลทีมหญิงจะลงวิ่งระยะ5กิโลเมตรร่วมกับสาวกเดอะคอปในวันที่13กันยายนนี้ณพลาซ่าคอร์ตสนามราชมังคลากีฬาสถานหัวหมากกรุงเทพทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยออกเดินทางไปยังเมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นเตรียมความพร้อมเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลหญิงมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ระหว่างวันที่14กันยายนถึง2ตุลาคมโดยทีมฟุตบอลหญิงไทยอยู่ในกลุ่ม E วันที่14กันยายนพบกับญี่ปุ่นเวลา 17:30 นวันที่17กันยายนพบกับไต้หวันเวลา 14:00 นและวันที่21กันยายนพบกับเวียดนามเวลา 17:30 นถ่ายทอดสดทางแอปพลิเคชัน AIS Play พิจิตรกัญจนกุลรายงาน
12: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่11ในช่วงวันที่12ถึง13กันยายน2569ภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ส่วนภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกมีฝนตกหนักบางแห่งทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนในขณะที่ร่องมรสุมพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคใต้ตอนบนอ่าวไทยตอนบนและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากพื้นที่ลาดเชิง
1: งเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้อันหนึ่งยอมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางมีแนวโน้มจะทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุหมุนเขตร้อนและคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้ชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนในช่วงวันที่13-14 กันยายน 2569ขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่องในระยะนี้ไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง

0: ปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมแปรปรวนความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และชุมพรตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกความเร็ว20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 19:52 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร35เซนติเมตรและเวลา 6:05 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง73เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 13:42 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง63เซนติเมตรและเวลา 1:56 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง24เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารการจนาพิเศษแหลมพรมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:29 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:21 นาที
1: 1นาทีกับกปท.
2: กรมการขนส่งทางบกได้ให้ความสำคัญในการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนต่างๆหากดำเนินการตรวจสอบข้อร้องเรียนต่างๆถ้าพบการกระทำผิดของรถโดยสารสาธารณะจะนำระบบตัดคะแนนใบอนุญาตผู้ขับรถขนส่งและรถสาธารณะมาบังคับใช้เพื่อหวังว่าจะสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยในการขนส่งทางถนนและการให้บริการผู้โดยสารรถสาธารณะโดยผู้ขับรถบรรทุกรถโดยสารรถแท็กซี่รถสามล้อสาธารณะรถจักรยานยนต์รับจ้างที่กระทำผิดตามข้อหาที่กำหนดและถูกตัดคะแนนตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบกหรือตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์หากพบการกระทำผิดจนเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงจะดำเนินการถึงขั้นเพิกถอนใบอนุญาตขับรถค่ะ
3: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
4: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
5: วันนี้เสนอคำว่าพระโกศทองใหญ่พระโกศทองใหญ่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชโปรดให้สร้างขึ้นเมื่อพุทธศักราช2351สำหรับทรงพระบรมศพของพระองค์เมื่อสร้างเสร็จโปรดให้เชิญเข้าไปตั้งถวายให้ทอดพระเนตรในพระที่นั่งไพศาลทักษิณซึ่งสวยงามเป็นที่พอพระราชหฤทัยมากในปีนั้นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้ากรมหลวงศรีสุนทรเทพสิ้นพระชนพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงพระอาลัยมากและใคร่จะทอดพระเนตรพระโกศทองใหญ่ออกพระเมนจึงโปรดให้เชิญพระโกศทองใหญ่ประกอบพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้ากรมหลวงศรีสุนทรเทพเป็นครั้งแรกเลยเป็นประเพณีในรัชกาลต่อๆมาที่พระราชทานพระโกศทองใหญ่ให้ทรงพระศพเจ้านายพระองค์อื่นเป็นพิเศษนอกจากพระบรมศพของพระมหากษัตริย์ได้พระโกศทองใหญ่องค์นี้เรียกว่าพระโกศทองใหญ่รัชกาลที่1
4: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
1: สาระนานากับสารานุกรมไทย
6: วันนี้เสนอตอนการออกกำลังกายเพื่อป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง โรคหลอดเลือดสมองเป็นโรคที่เกิดขึ้นเนื่องจากมีปัจจัยเสี่ยงที่ผู้ป่วยได้รับซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงที่สามารถแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงได้การขาดการออกกำลัง

0: ายก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่คนส่วนใหญ่มักละเลยปัจจัยเสี่ยงนี้เพราะเข้าใจผิดคิดว่าการทำงานคือการออกกำลังกายการออกกำลังกายที่ถูกต้องจะต้องเป็นการออกกำลังกายที่สม่ำเสมออย่างน้อย 3-5 วันต่อสัปดาห์ครั้งละนานกว่า40นาทีต้องให้ได้เหงื่อและชีพจรเต้นเร็วกว่าปกติติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube Line และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
1: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายอรรถพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเกี่ยวกับการจัดพิธีส่งมอบไม้จันหอมสำหรับใช้ในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาค่ะ
2: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกันนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน
3: เมื่ออายุมากขึ้นเรื่องเล็กๆอาจทำให้ใจเราเหนื่อยล้าได
4: ้บางวันก็เครียดนอนไม่หลับใจไม่ค่อยสงบ
3: เพียงหยุดหายใจเข้ารู้ตัวหายใจออกอย่างผ่อนคลายฝึกสติวันละนิดช่วยให้ใจสงบลดความเครียด
4: พอฝึกสติแล้วใจเบาขึ้นชีวิตก็มีความสุขมากขึ้น
5: หากทะเลพูดได้เขาคงไม่อยากได้ขยะหากสัตว์ป่าพูดได้เขาคงอยากอยู่อย่างปลอดภัยพื้นที่ป่าคือบ้านของสัตว์ป่าทะเลคือบ้านของปลาและหมู่สัตว์ทะเล
6: โลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครคนใดคนหนึ่งแต่มีไว้ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนแล้วโลกก็จะดูแลเรากลับเช่นกัน
7: เพื่อให้เด็กอย่างพวกผมและโตไปกับโลกที่ยังอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่สวยงามนะครับ
2: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเตรียมจัดพิธีส่งมอบไม้จันหอมสำหรับใช้ในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาให้กับกรมศิลปากรกระทรวงวัฒนธรรมในวันจันทร์ที่14กันยายนนี้รับฟังความพร้อมในการจัดพิธีได้จากนายอรรถพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชสัมภาษณ์โดยมาลีชโยครับ
8: ขอบคุณค่ะขณะนี้อยู่ในสายกับท่านอรรถพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชสวัสดีค่ะ
9: สวัสดีครับ
8: วันนี้พูดถึงความพร้อมของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชในการจัดพิธีส่งมอบไม้จันหอมให้กับทางกรมศิลปากรในวันจันทร์นี้ค่ะมีความพร้อมอย่างไรบ้างคะ
9: ครับก็ตั้งแต่เมื่อวันพฤหัสบดีที่20สิงหาคม2559นะครับซึ่งได้มีการกำหนดพิธีบวงสรวงตัดไม้จันหอมในอุทยานแห่งชาติกุยบุรีเพื่อใช้ในงานพระราชพิธีพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานะฮ
8: ะ
9: ก็มีท่านกรมวังผู้ใหญ่ประจำพระองค์นะพลอากาศเอกสมคิดสุขบางเนี่ยท่านเป็นประธานในพิธีแล้วก็มีการหลั่งน้ำเทพมนต์แล้วก็เจิมบริเวณต้นไม้จันหอมนะครับแล้วก็มีการตัดเป็นพิธีนะครับโดยใช้ขวานทองในการเจิมนะครับเพื่อเป็นปฐมฤกษ์หลังจากนั้นเนี่ยกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเราก็ได้สำรวจคัดไม้ซึ่งเป็นไม้จันทร์ที่ยืนต้นตายไว้แล้วนะครับก็มีการค่อยๆตัดนะครับเลือกต้นตัดที่เฉพาะที่ยืนต้นตายแล้วก็ทยอยขนออกมาแล้วก็มีการแปรรูปซึ่งปัจจุบันเนี่ยเราแปรรูปได้ทั้งหมด370ท่อน 1,350 แผ่นรวมแล้วก็16ลูกบาศก์เมตรซึ่งขณะนี้เราได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วนะครับก็จะมีการนัดหมายในการส่งมอบนะครับเป็นพิธีส่งมอบไม้จันหอมนะครับให้กับทางกรมศิลปากรนะสำนักช่างสิบหมู่นะครับในวันจันทร์ที่14กันยายน2559ที่จังหวัดนครปฐมนะฮะเพื่อที่จะนำไม้ดังกล่าวเนี่ยไปใช้ในราชพิธีพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาต่อไปนะครับเพื่อเอาไปทำเป็นหีบพระศพทำเป็นพระหีบแล้วก็เป็น อุปกรณ์หรือเป็นเครื่องใช้ที่จะใช้ในประกอบพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพนะครับ
8: ค่ะจะต้องมีการจัดขบวนรถในการเชิญไปไหมครับ
9: เราก็จะมีการจัดขบวนรถในการเชิญนำไม้แปรรูปที่เป็นไม้จันหอมที่เราแปรรูปเรียบร้อยนะฮะเคลื่อนออกจากอุทยานแห่งชาติกุยบุรีนะครับแล้วก็เดินทางแต่สำนักช่างสิบหมู่กรมศิลปากรที่มีบริเวณพุทธมณฑลนครปฐมก็ระยะทางประมาณ270กิโลนะครับซึ่งในวันที่14เนี่ยจะโดยมีท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรชาติสิ่งแวดล้อมและท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนะครับร่วมวางพวงมาลัยแล้วก็กล่าวคำรับมอบแล้วก็ประกอบพิธีการรับมอบไม้จันทร์ครับ
8: ตรงนี้ความพิเศษของไม้จันทร์เนี่ยครับมีการคัดเลือกอะไรอย่างที่ท่านบอกเอาไว้อยากทราบรายละเอียดตรงนี้นิดนึงนะคะ
9: จริงๆแล้วไม้จันทร์หอมเนี่ยมันเป็นไม้ป่านะครับเป็นไม้ป่าที่ปกติเนี่ยจะขึ้นอยู่ที่บริเวณในพื้นที่ที่เป็นป่าดิบชื้นและป่าดิบแล้งนะแล้วก็เป็นไม้ที่ค่อนข้างจะหายากนะครับจะมีเฉพาะพื้นถิ่นนะครับโดยเฉพาะในพื้นที่บริเวณอุทยานชาติกุยบุรีแล้วก็แนวเขตเทือกเขาตะนาวสีนะครับลักษณะพิเศษของไม้เขาเนี่ยเขาจะเป็นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่เป็นไม้เนื้อแข็งแล้วก็มีลักษณะที่เมื่อมันตายแล้วหรือว่าผุแล้วเนี่ยก็จะมีกลิ่นหอมใช้กลิ่นจันทร์แล้วก็ไม้ดังกล่าวเนี่ยได้ถูกนำมาใช้ประกอบพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพนะครับไม่ว่าจะเป็นพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ชั้นสูงนะครับซึ่งถือว่าเป็นโบราณราชประเพณีสืบต่อกันมาตั้งแต่สมัยอยุธยาจนถึงปัจจุบันนะครับแล้วก็เป็นสัญลักษณ์ของความเป็นมงคลนะฮะในสำหรับไม้จันทร์นะครับ
8: ในส่วนของไม้จันทร์หลักๆนี่ที่กรมอุทยานดูแลเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นอยู่ในผืนป่าเนี่ยยังไงบ้างอะคะ
9: ก็ส่วนใหญ่จะอยู่ในพื้นที่เป็นที่เรากำหนดเป็นป่าอนุรักษ์ส่วนใหญ่เช่นอุทยานแห่งชาติเขา300ยอดอุทยานแห่งชาติกุยบุรีอุทยานแห่งชาติน้ำตกห้วยยางอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานก็มีนะครับส่วนใหญ่ก็คืออยู่ทางเทือกเขาในโซนของจังหวัดเพชรบุรีและประจวบครับ
8: ก็คือว่าไม้จันหอมเนี่ยมีความสำคัญก็คือนำไปใช้ในพระราชพิธีต่างๆตรงนี้ทางอุทยานเองก็ต้องมีแนวทางในการดูแลรักษาแล้วก็แผนในการดูแลปลูกไม้จันเพิ่มทดแทนยังไงบ้างอะคะ
9: โดยปกติแล้วเนี่ยเราก็จะมีการลาดตระเวนป้องกันในเรื่องของการลักลอบตัดไม้อยู่แล้วซึ่งโดยปกติเนี่ยในพื้นที่บริเวณนี้ก็ไม่มีการลักลอบเข้ามาตัดไม้แล้วล่ะนี่แต่ว่าเมื่อไม้ได้ถูกนำไปใช้เนี่ยเราก็จะต้องมีการปลูกทดแทนนะครับเมื่อตัดไป1ต้นก็จะต้องปลูกทดแทน10ต้นครับซึ่งตอนนี้เราก็ดำเนินการปลูกเรียบร้อยแล้วครับ
8: ปลูกทดแทนไปเรื่อยๆถ้านำมาใช้เท่าไหร่ก็เพิ่มขึ้นเป็น10อย่างนี้ใช่ไหมคะท่าน
9: ปลูกต้นฮะตัด1ต้นปลูก10ต้นครับ
8: ค่ะแล้วก็ยังมีแผนในการที่เพิ่มพันธุ์ตรงนี้ยังไงบ้างอะคะ
9: คือโดยธรรมชาติเนี่ยค่อนข้างจะมีพอสมควรแล้วนะครับแล้วก็จริงๆแล้วเราก็มีแปลงเพาะชำของเราที่จะทำผลิตก้าไม้ที่เป็นก้าไม้ที่มีคุณภาพโดยการคัดเลือกพันไม้ที่เป็นแม่พันธุ์ที่สวยเช่นมีลักษณะต้นที่เป็นเปาลักษณะเปาตรงแล้วก็มีลักษณะต้นที่มีขนาดใหญ่แล้วก็เก็บเมล็ดพันธุ์เมล็ดไม้ไว้แล้วก็มาเพาะเป็นก้าไม้เพื่อที่จะไปปลูกทดแทนครับ
8: การนำไปปลูกนี่คือไปปลูกตามพื้นที่ที่ท่านบอกใช่ไหมคะที่จะเข้าไป
9: ถูกต้องครับแล้วก็จะไปปลูกในพื้นที่ป่าที่เป็นถิ่นเดิมสำหรับไม้จันหอมครับนี่แหละ
8: แหล่งที่ปลูกนี่น่าจะแบบว่าอยู่ในเทือกเขาตรงนี้มีความสมบูรณ์หรือว่าเขาต้องอยู่ในที่แบบอะไรยังไงอะคะ
9: ปกติเนี่ยจะเป็นไม้ที่อยู่ที่ระดับความสูงที่ค่อนข้างจะปานกลางก็คือไม่ได้อยู่ในที่ราบนะครับก็จะเป็นป่าดิบเขาและป่าดิบชื้นและรวมถึงป่าดิบแล้งนะครับก็จะเป็นลักษณะเป็นพื้นที่ป่าที่มีสภาพอากาศที่มีความชุ่มชื้น
8: ตรงนี้ต้องมีการดูแลรักษายังไงบ้างอะคะเพื่อให้ยังคงอยู่อะค่ะ
9: ก็แค่ป้องกันเป็นเรื่องที่สำคัญถ้าป้องกันไม่ให้มีใครลักลอบเข้าไปตัดไม้ก็มันก็สามารถที่จะเติบโตอยู่ในระบบนิเวศของเขาได้อย่างอุดมสมบูรณ์อยู่แล้ว
8: ต้นนึงนี่ใช้ระยะเวลาในการที่กว่าจะเติบโตเป็นไม้จันทร์ที่แบบว่านำมาใช้นี่นานไหมคะ
9: ก็มีตั้งแต่50ถึง100ปีครับ
8: ค่ะจากความสำคัญตรงนี้อยากให้ท่านอธิบดีฝากถึงประชาชนนะคะเนื่องจากว่าต้นไม้จันทร์หอมเนี่ยมีความสำคัญสำหรับใช้ในพระราชพิธีของประเทศของเราอะค่ะอยากให้มีการร่วมกันดูแลแล้วก็อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของประเทศยังไงบ้างอะค่ะ
9: ก็อยากจะให้พี่น้องประชาชนได้เห็นความสำคัญของไม้ขนอมเพราะว่าถือว่าก็เป็นไม้ที่อยู่ในโบราณราชประเพณีของเรานะครับแล้วก็ถือว่าเป็นไม้มีค่าอีกชนิดหนึ่งที่อาจจะบอกว่าจะต้องเป็นไม้หายากในโลกเหมือนกันนะครับเพราะมันก็อยู่ในโซนเฉพาะในโซนของเรานะครับแล้วก็สิ่งสำคัญที่สุดเนี่ยด้วยความที่พวกเราเนี่ยช่วยกันดูแลรักษาพื้นที่ป่านะครับไม่ว่าจะเป็นอุทยานแห่งชาติเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าไว้นี่ก็ทำให้ไม้เหล่านี้ได้ดำรงคงอยู่เอาไว้ใช้ประโยชน์ในโบราณราชประเพณีดังนั้นเนี่ยเยาวชนรุ่นต่อไปเนี่ยก็ต้องช่วยกันดูแลรักษาป่านะครับในการที่เราก็จะได้มีไม้ต่างๆเนี่ยเอาไว้ใช้สอยหรือมีไม้ต่างๆเอาไว้ประกอบราชพิธีได้ครับ
8: ค่ะท้ายสุดค่ะสำหรับประชาชนหรือว่าหน่วยงานต่างๆที่อยากเข้าร่วมพิธีในวันจันทร์ที่14กันยายนนี้ค่ะเขาจะมีส่วนร่วมในพิธียังไงได้บ้างอะคะ
9: ก็สามารถเดินทางนะครับไปที่อาคารกลุ่มประณีตศิลป์อาคาร1นะครับสำนักช่าง10หมู่กรมศิลปากรจังหวัดนครปฐมนะครับก็คงจะเริ่มไปได้ตั้งแต่ประมาณสักช่วงเวลาสักตอนเที่ยงก็ได้ครับเพราะว่าพิธีจริงๆเนี่ยก็จะเริ่มตั้งแต่ช่วงบ่ายนะครับแล้วก็ในกำหนดการพิธีจริงๆที่จะมีการรับมอบอย่างเป็นทางการเนี่ยก็จะอยู่ในช่วงเวลาประมาณ14 นาฬิกาถึง15 นาฬิกาครับ
8: ก็คือจะออกจากกรมอุทยานที่กุยบุรีก่อนใช่ไหมคะตั้งแต่กี่โมงอะคะท่าน
9: ข้างบนรถเนี่ยจะเริ่มออกตั้งแต่ประมาณ8 นาฬิกาจากอุทยานชาติกุยบุรีครับ
8: ค่ะเช้านี้ต้องขอขอบพระคุณท่านอรรถพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชในการที่มาให้ความพร้อมการจัดพิธีส่งมอบไม้จันหอมในวันจันทร์นี้ค่ะขอบพระคุณอย่างสูงค่ะท่าน
9: ครับขอบพระคุณมากครับ
8: ค่ะครับสวัสดีค่ะ
10: ดูสิลูกเขาโอนกำไรมาให้แม่แล้วนะลงไป10,000ได้คืนมาตั้ง15,000เลย
11: เขาหลอกให้แม่เชื่อเพื่อให้ลงเพิ่มไง
10: เฮ้ยแต่เขาบอกว่ารอบหน้านะจะได้มากกว่าเดิมอีกไม่รู้ละ
12: กลโกงเดิมๆแต่เหยื่อหน้าใหม่เกิดขึ้นทุกวันผู้สูงอายุสูญเงินเก็บทั้งชีวิตเพราะถูกมิจฉาชีพหลอกให้ลงทุนผ่านแอปหรือกลุ่มไลน์ช่วงแรกจ่ายจริงเพื่อให้เชื่อใจก่อนปิดเว็บหนีหายอย่าให้ความหวังกลายเป็นกับดักรู้เท่าทันสื่อรู้เท่าทันกลโกง
1: ท่านผู้ฟังคะจังหวัดสุรินทร์วางมาตรการเตรียมความพร้อมรับมือผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนิโญโดยกักเก็บน้ำในอ่างเก็บน้ำเพื่อสำรองด้านการเกษตรและเร่งประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมืองดทำนาปรังพร้อมปรับตัวใช้น้ำอย่างรู้คุณค่ารับฟังรายละเอียดจากรายงานค่ะ
13: สถานการณ์เอลนิโญโกำลังเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ต้องจับตาอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะผลกระทบต่อปริมาณฝนและทรัพยากรน้ำในจังหวัดสุรินทร์กรมอุตุนิยมวิทยายืนยันว่าปรากฏการณ์เอลนิโญโญมีแนวโน้มเกิดขึ้นอย่างชัดเจนในช่วงกลางปีหน้าและจะเริ่มส่งผลกระทบตั้งแต่ช่วงต้นปีทั้งอุณหภูมิที่สูงขึ้นและปริมาณฝนที่ลดลงขณะที่จังหวัดสุรินทร์เริ่มเห็นสัญญาณผลกระทบแล้วเพื่อปริมาณฝนสะสมในพื้นที่อยู่ที่ประมาณ714 มิลลิเมตรจากค่าปกติที่ประมาณ 1,430 มิลลิเมตรหรือลดลงเกือบครึ่งหนึ่งของค่าปกติส่งผลให้ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำหลายแห่งอยู่ในระดับที่ต้องเฝ้าระวังนางรัตดาวันชัยพินิจผู้อำนวยการสถานีอุตุนิยมวิทยาสุรินทร์เปิดเผยว่าสภาพอากาศจากอิทธิพลของเอลนิโญจะเห็นชัดเจนมากขึ้นในช่วงกลางปีหน้าและจะทำให้ฝนลดลงขณะที่อุณหภูมิสูงกว่าค่าปกติ
14: สภาวะอากาศแบบเอลนิโญที่จะปรากฏให้เห็นชัดก็คือในกลางปีหน้าเลยค่ะส่งผลกระทบตั้งแต่ต้นปีไปโดยที่ทำให้ฝนตกน้อยลงค่ะอุณหภูมิสูงกว่าค่าปกติค่ะซึ่งตอนนี้ได้รับผลกระทบแล้วในเรื่องฝนลดลงของจังหวัดสุรินทร์เราด้วยค่ะ
13: ฝนที่ลดลงไม่ได้หมายถึงเพียงอากาศที่แห้งแล้งมากขึ้นเท่านั้นแต่ยังหมายถึงปริมาณน้ำต้นทุนที่ลดลงและอาจกระทบโดยตรงต่อการเกษตรและการดำรงชีวิตของประชาชนสถานีอุตุนิยมวิทยาสุรินทร์จึงขอให้ประชาชนใช้โอกาสในช่วงที่มีฝนกักเก็บน้ำสำรองไว้สำหรับการเกษตรรวมถึงการอุปโภคบริโภคเพื่อเตรียมรับมือกับสถานการณ์ฝนทิ้งช่วงในระยะต่อไปขณะที่ด้านการบริหารจัดการน้ำโครงการชลประทานสุรินทร์ได้เตรียมแผนรองรับสถานการณ์ไว้แล้วโดยปัจจุบันรับผิดชอบอ่างเก็บน้ำ16แห่งมีความจุรวมกว่า145 ล้านลูกบาศก์เมตรและมีน้ำอยู่ประมาณ50%ของความจุทั้งหมดนายภูมิสิทธิ์สุทธิทัศนาวิทย์หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทานโครงการชลประทานสุรินทร์ระบุว่าหากไม่มีปัจจัยเปลี่ยนแปลงรุนแรงปริมาณน้ำที่มีอยู่ในขณะนี้คาดว่าจะเพียงพอไปจนถึงฤดูฝนปีหน้าหรือประมาณเดือนพฤษภาคม2570 แต่จากสถานการณ์ฝนทิ้งช่วงที่ผ่านมาทำให้ระดับน้ำในอ่างยังอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างต่ำจึงต้องบริหารจัดการน้ำอย่างรอบคอบเพื่อให้มีน้ำเพียงพอสำหรับการใช้งานในระยะยาวโครงการชลประทานสุรินทร์จึงได้หารือร่วมกับผู้ใช้น้ำและเตรียมมาตรการลดการใช้น้ำโดยเฉพาะการงดปลูกพืชฤดูแล้งเช่นนาปรังรวมถึงการทำประมงในพื้นที่ที่ใช้น้ำจากอ่างเก็บน้ำเพื่อสำรองน้ำไว้สำหรับการอุปโภคบริโภคและการผลิตน้ำประปาเป็นลำดับแรก
15: ตอนนี้ครับเราได้มีการวางแผนกับกลุ่มผู้ใช้น้ำก็คือเราจะงดปลูกพืชฤดูแล้งก็คือเช่นการทำนาปังหรือทำการเลี้ยงปลาต่างๆเราจะแจ้งไว้ก่อนว่าเราจะเตรียมน้ำไว้สำหรับอุปโภคก่อนก็คือทำประปาเป็นหลักก่อนนะครับแต่สำคัญที่สุดก็คือการรณรงค์การใช้น้ำครับช่วงนี้หากเกิดอันตรายจริงเราก็ต้องช่วยกันประหยัดน้ำเพื่อให้มีน้ำใช้ให้ทั่วถึงนะครับ
13: ปรากฏการณ์เอลนีโญอาจเป็นเรื่องของสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงแต่ผลกระทบไม่ได้หยุดอยู่เพียงบนท้องฟ้าเพราะกำลังเชื่อมโยงไปถึงน้ำในอ่างเก็บน้ำการทำเกษตรรายได้และชีวิตประจำวันของประชาชนสำหรับจังหวัดสุรินทร์ขณะนี้ทั้งหน่วยงานด้านอุตุนิยมวิทยาชลประทานและประชาชนต่างต้องเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ไปพร้อมกันหัวใจสำคัญคือรู้ล่วงหน้าวางแผนล่วงหน้าและใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าเพื่อให้มีน้ำเพียงพอสำหรับทุกคนผ่านช่วงแล้งที่กำลังจะมาถึงไปได้อย่างยั่งยืนกฤษดาสุนทรสวทสุรินทร์รายงาน
1: จังหวัดหนองคายขับเคลื่อนการจัดการขยะและสิ่งปฏิกูลจากต้นทางส่งเสริมหลัก 3R สร้างกองทุนขยะในชุมชนควบคู่พัฒนาบ่อบำบัดสิ่งปฏิกูลแบบคลัสเตอร์ลดปัญหาทิ้งขยะไม่เป็นที่และป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนติดตามรับฟังจากรายงานพิเศษนี้ค่ะ
16: การจัดการขยะจากต้นทางยังคงเป็นหัวใจสำคัญของการลดปริมาณขยะในชุมชนคณะทำงานด้านการบริหารจัดการขยะและสิ่งปฏิกูลนำโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดหนองคายจึงต้องการสร้างความตระหนักรู้ให้ประชาชนคัดแยกขยะก่อนทิ้งตามหลัก 3R ได้แก่ลดการใช้ซ้ำและนำกลับมาใช้ใหม่เพราะขยะรีไซเคิลที่ผ่านการคัดแยกไม่เพียงช่วยลดภาระการกำจัดแต่ยังสามารถสร้างมูลค่ากลับคืนสู่ชุมชนผ่านการจัดตั้งกองทุนขยะกว่า300กองทุนโดยบางพื้นที่นำรายได้ไปจัดเป็นกองทุนชาปนกิจสงเคราะห์เพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนในยามจำเป็นได้อีกทางหนึ่งนายสรัญศักดิ์ศรีเครือเนตรผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายเปิดเผยว่าจังหวัดหนองคายริเริ่มโครงการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทางอย่างเป็นทางการแล้วเนื่องจากเห็นว่าการคัดแยกขยะจะสามารถลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและยังนำขยะไปเปลี่ยนเป็นเงินทุนเพื่อนำกลับมาพัฒนาชุมชนได้ด้วยซึ่งปัจจุบันจังหวัดหนองคายจัดตั้งกองทุนแล้วกว่า300กองทุนเห็นผลสัมฤทธิ์ที่ดีสามารถนำเงินไปสมทบกองทุนชาปนกิจได้ปีละมากกว่า5ล้านบาท
17: คัดแยกต้นทางเพื่อลดปริมาณขยะและยังสามารถนำขยะที่คัดแยกนั้นไปต่อยอดทำให้เกิดกองทุนขยะในชุมชนมากมาย300กว่ากองทุนนะครับสามารถนำมาเป็นกองทุนชาปนกิจสงเคราะห์จากขยะรีไซเคิลเนี่ยมาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนสงเคราะห์เวลาตายเจ็บอย่างเงี้ยได้อีกมากมายนะครับปีหนึ่งมากกว่า5ล้านบาท
16: อีกภารกิจสำคัญคือการจัดการสิ่งปฏิกูลให้ถูกสุขลักษณะเนื่องจากที่ผ่านมายังพบปัญหาการนำสิ่งปฏิกูลไปทิ้งในพื้นที่สาธารณะพื้นที่เกษตรกรรมหรือแหล่งน้ำซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนจังหวัดหนองคายจึงส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพัฒนาบ่อบำบัดสิ่งปฏิกูลและใช้ระบบบริหารจัดการร่วมกันในลักษณะคลัสเตอร์เพื่อให้ท้องถิ่นใกล้เคียงสามารถใช้บริการได้อย่างทั่วถึงและคุ้มค่ากับงบประมาณ
17: เราก็ได้ขับเคลื่อนร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยคณะทำงานนี้ฮะไปส่งเสริมให้ท่านนายกอบต.นายกเทศบาลต่างๆเนี่ยทำบ่อกำจัดสิ่งปฏิกูลที่ถูกต้องเมื่อมีบ่อปฏิกูลแล้วก็ไปพักไว้นะครับไปตากให้จนเชื้อไข้พยาธิตายนะครับแล้วยังสามารถนำสิ่งเหลือจากสิ่งปฏิกูลนั้นที่แห้งแล้วที่สนิทแล้วเนี่ยนำไปต่อยอดผลิตเป็นดินปลูกพืชชั้นดีจำหน่ายได้อีก
16: นอกจากการพัฒนาระบบกำจัดขยะและสิ่งปฏิกูลแล้วท้องถิ่นยังลงพื้นที่เก็บขยะตามชุมชนถนนสายหลักและสายรองอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1-2 ครั้งเพื่อสร้างความเป็นระเบียบและกระตุ้นให้ประชาชนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทิ้งขยะเจ้าหน้าที่เน้นย้ำว่าการเก็บขยะเป็นเพียงส่วนหนึ่งของการแก้ปัญหาขณะที่ประชาชนทุกคนต้องร่วมกันทิ้งขยะให้ถูกที่ถูกประเภทและถูกสุขลักษณะหากยังพบการทิ้งขยะซ้ำซากในพื้นที่สาธารณะอาจมีการบังคับใช้กฎหมายตามความเหมาะสมพุทธรักษาอภิธรรมพงศ์สวทหนองคายรายงาน
1: ปิดท้ายที่ทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยตั้งเป้าทำผลงานให้ดีที่สุดในการแข่งขันเอเชียนเกมส์ครั้งที่20แม้ต้องเผชิญคู่แข่งที่แข็งแกร่งและข้อจำกัดด้านตัวผู้เล่นรับฟังได้จากรายงานค่ะ
18: หากกล่าวถึงกีฬาความหวังของประเทศไทยในการแข่งขันมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์แฟนกีฬาชาวไทยส่วนใหญ่อาจนึกถึงกีฬาเทควันโดแบดมินตันหรือวอลเลย์บอลแต่ยังมีกีฬาอีกหนึ่งชนิดที่ถือเป็นกีฬามหาชนและได้รับความสนใจจากคนไทยมาอย่างต่อเนื่องนั่นคือกีฬาฟุตบอลแม้ในอดีตทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยจะยังไม่เคยคว้าเหรียญรางวัลมาได้แต่สามารถสร้างผลงานด้วยการจบอันดับที่4ได้ถึง4ครั้งได้แก่ปี1966 1970 1998และ2014ขณะที่การแข่งขันเอเชียนเกมปี2026ทีมชาติไทยเตรียมลงสนามภายใต้การคุมทัพของโค้ชวังธวัชชัยดำรงอ่องตระกูลอดีตนักฟุตบอลทีมชาติไทยผู้สร้างประวัติศาสตร์จากการยิงประตูโกลเด้นโกพาทีมชาติไทยเฉือนเอาชนะทีมชาติเกาหลีใต้ในรอบก่อนรองชนะเลิศเอเชียนเกมปี1998ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพก่อนที่จะสามารถจบอันดับที่4ในการแข่งขันครั้งนั้นโดยโค้ชวังกล่าวว่าการแข่งขันครั้งนี้ทีมชาติไทยอยู่ในกลุ่มที่ค่อนข้างยากโดยต้องพบกับทีมชาติญี่ปุ่นเจ้าภาพฮ่องกงและคีร์กีซสถานซึ่งเป้าหมายสำคัญคือการเก็บคะแนนให้ได้อย่างน้อย6คะแนนจากรอบแบ่งกลุ่มเพื่อผ่านเข้าสู่รอบต่อไปให้ได้อย่างไรก็ตามการแข่งขันครั้งนี้ทีมชาติไทยจะไม่มีผู้เล่นตัวหลักหลายรายเนื่องจากถูกเรียกตัวไปติดทีมชาติชุดใหญ่อาทิคคณะคำยกเสกสรรราตรีและชัยพลอดทนรวมถึงยศกรบุรพาที่ต้องเดินทางไปกลับระหว่างประเทศไทยและญี่ปุ่นในช่วงการแข่งขันรอบแบ่งกลุ่มซึ่งทีมงานได้เตรียมผู้เล่นมาทดแทนในตำแหน่งดังกล่าวไว้แล้ว
19: ถ้าเราสามารถที่จะทำแต้มใน2แมตช์แรกเนี่ยได้6แต้มเต็มรอบ2เราจะเข้ารอบต่อไปเนี่ยแน่นอนว่ามันก็ค่อนข้างจะ 100% อยู่แล้วฉะนั้นในการออร์แกไนซ์ที่การที่จะไปเล่นในรอบ2เนี่ยมันก็ค่อนข้างจะปรับอะไรที่ง่ายขึ้นนะครับเพราะว่าถ้าเราผ่าน2แมตช์นี้ไปเนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยการที่เป็นมี FIFA Day เนี่ยทําให้ตัวผู้เล่นทั้งหมดเนี่ยในสควอดที่เราเลือก23คนเนี่ยจะพร้อมในตอนนั้น
18: ด้านธนกิจโชติเมืองปักตัวรุกทีมชาติไทยกล่าวว่าทุกทีมที่ไทยจะพบต่างเป็นทีมที่มีศักยภาพมีความแข็งแกร่งและมีความสามารถดังนั้นทีมชาติไทยจำเป็นต้องพัฒนาศักยภาพและทำให้ทีมมีความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการรับมือกับทุกทีมในรอบแบ่งกลุ่ม
20: เราก็ต้องเรียนรู้แทคติกกับทีมแล้วก็ปรับความเข้าใจหรือว่าได้คุยกันในทีมมากขึ้นผมคิดว่าทุกทีมที่เราเจอในเกมผมว่าเป็นทีมที่ดีอยู่แล้วครับแล้วก็มีความแข็งแกร่งหรือว่ามีความสามารถทุกทีมอยู่แล้วแต่ผมว่าเราก็ต้องพยายามทำให้ทีมเราแข็งแกร่งมากกว่าเดิมเพื่อที่จะไปสู้กับเขาได
18: ้แม้การแข่งขันเอเชียนเกมครั้งนี้จะเต็มไปด้วยความท้าทายทั้งจากคู่แข่งที่มีศักยภาพสูงและข้อจำกัดด้านตัวผู้เล่นแต่ทัพช้างศึกยังคงมุ่งมั่นทำผลงานอย่างเต็มศักยภาพเพื่อผ่านเข้าสู่รอบน็อกเอาท์ให้ได้ปุริภัทรสอนการรายงาน
21: Bangkok Gems and Jewelry Fair, World's Leading Gems and Jewelry Destination.
22: อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไทยเติบโตขึ้นจากความเชี่ยวชาญที่ส่งต่อกันมาหลายรุ่นวันนี้ศักยภาพเหล่านี้กำลังถูกถ่ายทอดผ่าน Bangkok Gems and Jewelry Fair ครั้งที่74เวทีที่เชื่อมโยงผู้ผลิตนักออกแบบผู้ประกอบการและผู้ซื้อจากทั่วโลกไว้ด้วยกันพร้อมไฮไลท์สำคัญที่จัดขึ้นเป็นพิเศษในครั้งนี้อย่าง The Designer Zone ที่นำเสนอศักยภาพความคิดสร้างสรรค์และงานออกแบบของแบรนด์ไทยและนิทรรศการ The Craft of Billion ที่สะท้อนพัฒนาการ ของอุตสาหกรรมไทยจากงานฝีมือดั้งเดิมสู่ความคิดสร้างสรรค์แห่งอนาคตเตรียมพบกับงานบางกอกเจมส์แอนด์จิวเวลรี่แฟร์ครั้งที่74 8ถึง12กันยายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ลงทะเบียนเข้าชมงานฟรีที่ bkkgems.com จัดโดย DITP และร่วมจัดโดย GIT Bangkok Gems and Jewelry Fair World's Leading Gems and Jewelry DestinationBangkok Gems and Jewelry Fair World's Leading Gems and Jewelry Destination กลับมาอีกครั้ง Bangkok Gems and Jewelry Fair ครั้งที่74งานอัญมณีและเครื่องประดับระดับโลกที่ไม่ควรพลาดตื่นตาไปกับ Jewelry ดีไซน์เก๋และอัญมณีหายากจากผู้จัดแสดงชั้นนำกว่า 1,300 บริษัททั่วโลกพร้อมนิทรรศการสุดพิเศษและโอกาสเจรจาธุรกิจระดับนานาชาติพบกัน 8-12 กันยายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจจัดโดย DITP และร่วมจัดโดย GI
2: ต่อไปขอเชิญรับฟังธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องที่พึ่งของตนโดยพระเทพโสพลครับ
0: คนเราต้องมีที่พึ่งถ้าใครไม่มีที่พึ่งคนนั้นก็ไม่ต่างอะไรกับคนที่อยู่กลางแม่น้ำใหญ่ไม่มีเกาะไม่มีหลักก็มีวันที่จะจมน้ำตายแต่ถ้ามีเกาะหรือมีหลักให้เกาะพักก็จะรวบรวมกำลังว่ายขึ้นจากแม่น้ำใหญ่นั้นได้บุคคลอยู่ในโลกนี้ก็ต้องมีที่พึ่งที่พึ่งนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้โดยให้ยึดพระธรรมวินัยเป็นบรรทัดฐานจริงอยู่เมื่อเราจะตีเส้นถ้าไม่มีไม้บรรทัดเส้นก็จะออกมาไม่ตรงถ้าใช้ไม้บรรทัดเส้นก็จะออกมาตรงฉันใดบุคคลดำรงชีวิตในโลกนี้ถ้าไม่มีบรรทัดฐานชีวิตก็จะดำเนินไปเป็นทุกข์มากกว่าเป็นสุข

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็ดก้น
1: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
0: คิดออกแล้ว
1: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
0: พริ้วเลย
1: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดทุกก่อนนั่นเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
2: ไม่สู้ดิได้ผลเกินคาดถ้าพยาธิเพราะผิดกฎหมายพยาธิมันตายสูญพันธุ์ครับแน่ปวดเลือดแต่ยาไม่สู้นิไว้โซ่นิไว้โซ่นิกระเดอเจ้าก้อยก้อยลูกสาวงามพ่อกะหักแม่กะหักเบิ่งคักคักมีแต่ขี่กระตือกินยาหยังกะบ่ถือใส่ยาไว้โซ่นิเด้อ
3: ไว้โซ่นิธนาคารพยาธิยกห้างนี
4: ้เกิดเป็นผู้หญิงนี่แสนลำบากใจจริงๆนะเธออ
5: ้าวทำไมล่ะเธอ
4: ก็อย่างที่ฉันเป็นอยู่เดี๋ยวนี้แหละปวดท้องน้อยปวดบั้นเอวทรมานจริงๆ
5: ทำไมไม่กินยามดลูกกาโน่ล่ะ
6: นาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่มีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไป
7: การเวลาเป็นสิ่งพิสูจน์ความจริงซอฟตี้สบู่สปาชาออซซี่สูตรกาแฟสูตรมะขามแท้ของแท้ต้องซอฟตี้เท่านั้นสิวฝ้าพดผื่นกลิ่นเหงื่อต้องสบู่ซอฟตี้มีจำหน่ายที่บิ๊กซีโลตัสร้านค้าร้านขายยาทั่วประเทศเจ้าของเดียวกับกาโน่กล่องสีเหลืองป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองรับรองคุณภาพซอฟตี้ของแท้ต้องซอฟตี้แน่นอน

0: กลุ่มบริษัทสีตรังรับซื้อยางพาราสนใจขายยางติดต่อ02-207-4522 02-207-4522คิดจะขายยางคิดถึงสีตรังคิดจะขายยางคิดถึงสีตรัง
1: มาแล้วช่องทางรอดของพี่น้องเกษตรกรเดี๋ยวนี้เขาหันมาใช้ปุ๋ยตาอมรินเพราะปุ๋ยตาอมรินเป็นปุ๋ยดีมีคุณภาพ 100% แม่ปุ๋ยนำเข้าจากต่างประเทศ4600จากกาตาร์18460จากออสเตรเลีย0060จากเยอรมัน2100จากญี่ปุ่นแมกนีเซียมเม็ดสีเขียวจากอิสราเอลรับประกันคุณภาพปุ๋ยตาอมรินขวัญใจดินขวัญใจพืชมีครบหลายสูตรให้เลือกใช้ได้กับอ้อยมันยางพารานาข้าวปาล์มพืชผักผลไม้ไร่นาสวนทุกชนิดใช้แล้วผลผลิตดี
2: มีวางจำหน่ายแล้วที่ร้านเพื่อนเกษตรบ้านคำแสนสุขอำเภอโพนพิสัยโทร087-011-8353 087-011-8353
3: เสียงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเด้อเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวคันเจ็บข้อย่ามใดเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวแก้ไอได้น้ำเสียงเพียวเสียงเพียวย่ามมีเสมหะเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวสุ่มข้อบดเติมน้ำตาลอมง่ายบรรเทาย่ามเจ็บข้ออยากสุ่มข้อต้องเสียงเพียว
4: อ่านคำเตือนในสลากและเอกสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB 417/69A
5: สาธุค่อยลูกสากรวยคักรวยเนี่ย
6: อยากรวยไม่ต้องขอ
7: เน็ตกาแฟโรบัสต้าสองนี้เรียกซับ
8: แจกทั้ง 1.6 ล้านบาทแค่ส่งเสียกาแฟโรบัสต้า

0: ไหมร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างจำหน่ายวัสดุก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นประตูหน้าต่างกระจกอลูมิเนียมประตู PVC วงกบไม้อุปกรณ์ไฟฟ้าหลอดไฟสายไฟอุปกรณ์ประปาท่อ PVC สีทาบ้านสีย้อมไม้ไม้อัดไม้ฝาลวดหนามตาข่ายฝ้ายิบซ้ำโครงซีลายนั่งร้านหลังคาอลูซิงเหล็กเส้นและรูปพรรณสังกะสีใหม่ราคาถูกและสินค้าอื่นๆอีกมากมายทางร้านมีประกันส่งสินค้าถึงหน้าบ้านฟรีสินค้าดีราคาถูกบริการประทับใจนอกจากนั้นยังมีทีมช่างรับสร้างบ้านออกแบบบ้านโดยวิศวกรโยธาที่มีประสบการณ์ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างถนนบ้านดุงหนองเม็กเลยคูโบต้า600เมตรตรงข้ามร้านคาแคร์สอบถามเพิ่มเติม093 391-6644 098-269-2530 และ084-247-9394ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างวัสดุก่อสร้างคุณภาพที่คุณไว้ใจกลับมาได้ตลอด
1: เปิดบริการแล้วสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสรับตรวจสภาพรถทำพรบต่อภาษีรับทำประกันภัยรถยนต์รถจักรยานยนต์ทุกชนิดประกันชั้น1ชั้น2ชั้น3 2บวก3บวกโดยบริษัทประกันภัยชั้นนำมากกว่า20บริษัทรับจดทะเบียนใหม่รับย้ายรับโอนมั่นใจในบริการสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิส2สาขาสาขา1ตรงข้ามศูนย์คูโบต้าอำเภอบ้านดุงถนนบ้านดุงหนองเม็กสาขา2ถนนบ้านดุงคำตะกร้าเลยนาเกลือข้างโรงเรียนบ้านนาหงสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสบริหารงานโดยคุณกิตติพงศ์จันงามสอบถามเพิ่มเติม098-580-7166สถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสหลักประกันของการเดินทางอย่างอุ่นใจ
2: ไหวบอละน้องพร้อมสีกรอดตองไปกับไอบอไอสิ
3: อ้าวเจ้าคืออารมณ์ดีแท้ไม่ไงดีย้อนไปกินน้ำมังคุดตราแซนบุรีสุขภาพก็ดีน้ำมังคุดออร์แกนิกสูตรพิเศษตราแซนบุรีในกล่องสีส้มเข้มข้นทุกขวดมีคุณค่าทุกหยดตอบโจทย์แบบองค์ร่วมทุกคนการันตีมีอย. ฮาลาล GMP HACCPราคาเพียง360บาทเท่านั้นน้ำมังคุดตราแซนบุรีของดีเมืองจันทร์สนใจสั่งซื้อโทร092-812-7589 092-812-7589 ส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางเด้อพี่น้อง
4: ยังมีอยู่บ่ครับคนปวดเข่าปวดแขนเล่นหาแคลเซียมนี่มันปี2026แล้วเด้ครับตื่นได้แล้วครับเข่าเฮามันบ่ได้หิวปูนปัตเตอร์เด้อฟังก่อนครับลุกกะโอยนั่งกะโอยอายุ30 40ปีปานอายุคน80ปีหัวเข่าดังมลดกดเกดก๊อกก๊อกแก๊กแบกความเจ็บปวดทรมานมานานปีที่เฮาเจ็บคือสัญญาณอันตรายที่ร่างกายกำลังบอกว่าร่างกายต้องการน้ำมันรอลื่นบ่แม่นแคลเซียมนี่เลยฮ่อมคอฟฟี่กาแฟที่มีส่วนประกอบของคอลลาเจนไททูป้องกันโรคเข่าเสื่อมเฮ็ดให้ร่างกายเคลื่อนไหวในกิจวัตรประจำวันได้คล่องตัวขึ้นสั่งกาแฟฮ่อมเขียวคอลลาเจนมื้อนี้โทร043-009-888043-009กด8อีก3ตัวด่วนตอนนี้เด้อพี่น้อง
5: ออกกำลังกายเป็นประจำทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายหลากหลายครบ5หมู่เครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีประกอบด้วยเห็ดยามาบุชิตะเกะเห็ดหอมพลูคาวคอโลฟิลถั่งเช่าโสมและเห็ดลิ้นจือ้อเครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีดื่มง่ายมีจำหน่ายแล้วที่ร้านค้าทั่วประเทศแน่นอนโทร091-684-0475
6: อยากได้มอเตอร์ไซค์ที่คุ้มค่าอยากได้มอเตอร์ไซค์ราคาดีพบกันที่อึ้งกุ่ยเฮงรถใหม่ซื้อง่ายอนุมัติไวใช้เพียงบัตรประชาชนเท่านั้นที่สำคัญเราจัดสินเชื่อเองผ่อนกับร้านโดยตรงพร้อมดอกเบี้ยเป็นธรรมคุ้มค่าที่สุดดูแลดีที่สุดถูกที่สุด ที่อึ้งกุ้ยเฮงรถมือ2ผ่อนสบายเพียงเดือนละ 1,100 บาทเท่านั้นเรามีโรงงานผลิตรถมือ2ที่ได้มาตรฐานรับประกันเครื่องยนต์ให้ทุกคันอึ้งกุ้ยเฮงตัวแทนจำหน่ายรถมอเตอร์ไซค์ฮอนด้ายามาฮ่าเวสป้ารถไฟฟ้าเดโก้และสลิกอย่างเป็นทางการพร้อมศูนย์บริการที่ได้มาตรฐานพร้อมดูแลลูกค้าทุกท่านฟรีตลอดการใช้งานแวะมาเด้อมาเลือกรถที่อึ้งกุ้ยเฮงแล้วจะเฮงเฮงเฮงตลอดทั้งปีอึ้งกุ้ยเฮงบริการครบจบในที่เดียว
7: รัฐมนตรีไปนั่งเป็นประธานเองและมีคณะอนุกรรมการที่ทำการติดตามเรื่องสินบนแล้วก็มีการบังคับใช้กฎหมายรวมถึงมีการดำเนินการเพื่อให้การอนุมัติอนุญาตการติดต่อราชการต่างๆเนี่ยไม่ต้องใช้ดุลพินิจ
8: ครับ
7: ตรงนี้นี่เองเนี่ยเป็นสิ่งที่รัฐบาลได้ดำเนินการต่อเนื่องมา
8: ครับก็เป็นเครื่องยืนยันนะครับว่ารัฐบาลมีเป้าหมายนะครับเพื่อที่จะให้พี่น้องประชาชนซึ่งเป็นคนสุจริตเนี่ยได้ทำมาหากินได้อย่างเป็นธรรมแล้วก็มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินนะครับคุณผู้ฟังอยู่กับรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกเช้าวันนี้ท่านโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายแพทย์เอกภพเพียรพิเศษนะครับมาอยู่กับคุณผู้ฟังครับในเรื่องที่เราพูดกันในเช้าวันนี้นะครับก็มีมิติของเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศด้วยหลายๆคนบอกว่ามีบางกลุ่มบางฝ่ายออกมาเรียกร้องให้ดำเนินการกับชาวต่างประเทศที่ทำไม่เหมาะไม่สมหรืออะไรต่างๆเนี่ยมันจะกระทบต่อจุดยืนของประเทศไทยในเวทีโลกไหมครับ
7: ก็แน่นอนว่าในเวทีโลกเนี่ยเราเน้นย้ำเสมอครับว่าประเทศไทยเป็นมิตร
8: ครับ
7: และยินดีต้อนรับแล้วก็เป็นประเทศที่ปลอดภัยสำหรับทุกคนแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่คนที่เข้ามาแน่นอนว่ามีทั้งดีและมีทั้งไม่ดี
8: ครับ
7: แต่เราก็มีระบบที่จะคัดกรองคนไม่ดีที่เราไม่ต้อนรับ
8: ครับ
7: แต่ถ้าเข้ามาแล้วสร้างประโยชน์แล้วก็มีประโยชน์ร่วมกันก็จะทำให้ตรงนี้เนี่ยเป็นจุดที่ประเทศไทยจะพัฒนาต่อไปได้ดังนั้นในสิ่งที่เราจะพูดให้ชัดคือว่าเรายินดีต้อนรับนักลงทุนยินดีต้อนรับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาแล้วมาช่วยกันสร้างสรรค์เรายินดีต้อนรับทุกคนแต่ว่าเราไม่ยินดีต้อนรับคนที่เข้ามาเป็นอาชญากรรม
8: ครับท่านโฆษกพูดถึงเรื่องของการทูตเชิงรุกนิดหนึ่งนะครับได้ยินจากท่านรองนายกศรีหศักดิ์ได้พูดเรื่องนี้นะครับรัฐบาลมีแนวทางยังไงครับ
7: ผมคิดว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งสำคัญเราจะเห็นว่าท่านรองนายกศรีหศักดิ์เนี่ยท่านได้เดินทางไปในพื้นที่ต่างๆและประเทศต่างๆเพื่อไปพูดคุยแล้วก็ไปทำความร่วมมือรวมถึงทำให้ประเทศไทยเนี่ยมีตัวตนในระบบของสายตาชาวโลกและทำให้ประเทศไทยเนี่ยได้รับความร่วมมืออันนี้ท่านไปเปิดเสร็จปุ๊บท่านรองนายกสุภจีไปคุยเรื่องการค้าท่านนายกรัฐมนตรีก็ไปกำชับกับผู้นำให้มีความร่วมมือตรงนี้เราถือว่าทำงานเป็นทีมครับ
8: ครับฟังรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกแล้วนะครับคุณผู้ฟังอยากให้ท่านโฆษกรัฐบาลนำเรื่องไหนมาพูดคุยให้เคลียร์หรือว่าอยากทราบหรือสนใจการดำเนินการของรัฐบาลเรื่องไหนเป็นพิเศษนะครับหรือมีข้อเสนอแนะอะไรนะครับก็ส่งข้อความมาบอกทางเราได้นะครับทางเพจไทยคู่ฟ้ารวมถึงช่องทางต่างๆเรามีทั้ง Facebook นะครับมีทั้ง X YouTube Instagram นะครับก็ส่งข้อความเสนอแนะกันเข้ามาอย่างที่ท่านโฆษกบอกนะครับว่าเราไม่น่าเป็นคนพูดฝ่ายเดียวนะครับเราจะรับฟังด้วยนะครับ
7: ถูกต้องครับ
8: แล้วผลการรับฟังก็จะ
7: นำมาถ่ายทอดนอกจากการนำมาถ่ายทอดแล้วครับเราก็จะนำไปเสนอต่อรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีถ้าอันไหนที่เราปฏิบัติอยู่แล้วเราก็จะมาถ่ายทอดว่าเราปฏิบัติแบบนี้ถ้าอันไหนปฏิบัติยังไม่ได้ถูกใจหรือว่ายังไม่ได้ครบถ้วนนักก็จะไปทำเพิ่ม
8: เราเน้นการสื่อสาร2ทางนะครับเช้าวันนี้หมดเวลาแล้วครับท่านโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายแพทย์เอกภพเพียรพิเศษหรือโฆษกหมอเอกกับผมสุรพงษ์มาลีต้องลาไปก่อนพบกันใหม่วันเสาร์หน้าสวัสดีครับ
7: สวัสดีครับ
5: สรุปตรงประเด็นชัดเจนทุกเนื้อหาสื่อสารสาระสำคัญในคุยให้เคลียร์กับโฆษก
9: ร่งคูโอนเร่งคูโอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
10: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคูให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
9: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีล่อให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื
11: ่อมงคลชีวิต38ประการตอนที่12การสงเคราะห์บุตรหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภาณีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

0: ไม่มีใบทะเบียนสมรสมีชื่อข้ออ้างแค่ไม่จดทะเบียนคือจบจริงไหมพบทางออกทางกฎหมายที่คนเป็นพ่อต้องฟังใน3นาทีกับอัยการแผ่นดิน
1: โรคแตกนะคะของคู่รักที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสนะคะเพื่อเลิกรากันไปแล้วเนี่ยค่ะฝ่ายชายก็มาจะอ้างว่าก็เขาไม่ได้จดทะเบียนสมรสกับแม่แบบนี้เขาก็ลูกที่เกิดมาก็ไม่ใช่บุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของเขาเขาก็เลยไม่มีหน้าที่ในการให้การอุปการะเลี้ยงดูนะคะวันนี้เราก็จะมาคุยกันเรื่องนี้นะคะว่าบุตรที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายเนี่ยจะมีสิทธิ์ในการเรียกร้องค่าอุปการะเลี้ยงดูจากบิดาได้หรือเปล่านะคะซึ่งตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะคะก็ได้บัญญัติไว้นะคะว่าบิดามารดาเนี่ยจำต้องอุปการะเลี้ยงดูและให้การศึกษาตามสมควรแก่บุตรในระหว่างที่บุตรยังเป็นผู้เยาว์นะคะแต่ความหมายของคำว่าบิดาในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่กำหนดหน้าที่มีหน้าที่ในการอุปการะเลี้ยงดูลูกนั้นนะคะความหมายก็คือต้องเป็นบิดาที่ชอบด้วยกฎหมายนะคะดังนั้นหากกรณีที่พ่อกับแม่ไม่ได้จดทะเบียนกันนะคะลูกที่เกิดมาก็จะเป็นลูกที่ชอบด้วยกฎหมายของฝ่ายมารดาฝ่ายเดียวนะคะส่วนพ่อก็จะไม่ใช่บิดาที่ชอบด้วยกฎหมายนะคะก็เลยจะไม่มีหน้าที่ในการให้การอุปการะเลี้ยงดูลูกแล้วในกรณีอย่างนี้เนี่ยบุตรจะมีสิทธิ์ในการเรียกร้องค่าอุปการะเลี้ยงดูได้หรือเปล่านะคะกฎหมายก็บัญญัติไว้นะคะในกรณีที่ว่าหากว่าลูกนะคะอายุยังไม่ถึง15ปีบริบูรณ์คุณแม่เองก็สามารถจะฟ้องเรียกค่าอุปการะเลี้ยงดูจากบิดาได้นะคะแต่ในการตั้งเรื่องในการตั้งเรื่องในการฟ้องคดีเนี่ยค่ะในตอนต้นหากเราจะฟ้องให้ทางบิดาซึ่งเป็นบิดาที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายชดใช้ค่าเลี้ยงดูให้กับบุตรนะคะในกรณีนี้ศาลก็ยังไม่สามารถที่จะมีคำพิพากษาให้ได้นะคะเพราะว่าในขณะที่เรามีการฟ้องคดีเนี่ยค่ะทางบิดาเนี่ยค่ะก็ยังมีสถานะเป็นบิดาที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายก็ยังไม่เกิดหน้าที่ในการให้การอุปการะเลี้ยงดูบุตรนะคะแต่ก็มีทางแก้นะคะในกรณีนี้ก็คือในการที่เราจะทางมารดาจะฟ้องร้องคดีเนี่ยค่ะก็สามารถจะฟ้องให้ศาลพิพากษาให้เป็นบุตรก่อนและก็ฟ้องเรียกค่าเลี้ยงดูเข้าไปได้ด้วยในคราวเดียวกันนะคะเพราะว่าเนื่องจากเมื่อศาลได้มีคำพิพากษาว่าเป็นบุตรแล้วก็จะทำให้เกิดหน้าที่ของบิดาซึ่งเป็นบิดาที่ชอบด้วยกฎหมายนะคะในการให้การอุปการะเลี้ยงดูซึ่งในกรณีนี้ศาลก็สามารถจะกำหนดค่าอุปการะเลี้ยงดูให้กับบุตรได้ด้วยค่ะในกรณีที่คุณแม่นะคะประสบปัญหานะคะในกรณีที่ไม่สามารถจะเรียกร้องเงินจากบิดาของลูกได้นะคะในกรณีนี้เนี่ยหากไม่ทราบว่าจะเริ่มต้นที่ไหนนะคะก็สามารถที่จะเดินทางมาพบพนักงานในการคุ้มท้องที่ที่มีท้องที่อยู่ใกล้ๆนะคะก็สามารถจะเดินทางเข้ามาปรึกษาได้เลยนะคะโดยในการปรึกษาดังกล่าวก็ไม่ได้มีค่าใช้จ่ายนะคะ

0: ตำรวจเตือนภัยห่วงใยสังคม
1: ตอนเตือนภัยบุหรี่ไฟฟ้าซอมบี้ภัยเงียบรูปแบบใหม่คุกคามเยาวชนและบทลงโทษทางกฎหมายที่ต้องรู้ปัจจุบันปัญหาการแพร่ระบาดของบุหรี่ไฟฟ้าซอมบี้กำลังกลายเป็นภัยเงียบที่สร้างความกังวลให้แก่สังคมไทยโดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชนซึ่งตกเป็นเป้าหมายของผู้ลักลอบจำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์และเครือข่ายต่างๆทางที่แท้จริงแล้วอาจเป็นอันตรายร้ายแรงต่อสุขภาพและชีวิตตำรวจเตือนภัยห่วงใยสังคมวันนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติมีเรื่องเตือนภัยมาฝากกันค่ะบุหรี่ไฟฟ้าซอมบี้คือบุหรี่ไฟฟ้าที่อาจถูกผสมสารออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทหรือสารอันตรายชนิดต่างๆซึ่งผู้ใช้มักไม่สามารถทราบได้ว่าสิ่งที่สูดดมเข้าไปส่วนประกอบได้บ้างการได้รับสารเหล่านี้เกิดอาการมึนงงเคลิ้มประสาทร้อนหมดสติหรือเกิดภาวะอันตรายต่อระบบหัวใจและระบบทางเดินหายใจในบางกรณีอาจรุนแรงจนเป็นอันตรายถึงชีวิตสิ่งที่น่ากังวลคือผู้ลักลอบจำหน่ายมาปรับเปลี่ยนรูปแบบผลิตภัณฑ์ให้มีสีสันสวยงามกลิ่นหอมหรือบรรจุผลิตภัณฑ์ที่ดูคล้ายของใช้ทั่วไปเพื่อหลีกเลี่ยงการสังเกตและจูงใจให้เด็กและเยาวชนทดลองใช้โดยอาศัยความอยากรู้อยากลองและแรงกดดันจากกลุ่มเพื่อนมาเริ่มใช้แล้วผู้ใช้บางรายอาจเกิดการพึ่งพาสารเสพติดโดยไม่รู้ตัวและนำไปสู่ปัญหาสุขภาพพฤติกรรมเสี่ยงหรือการเข้าไปเกี่ยวข้องกับเครือข่ายการค้ายาเสพติดนอกจากผลกระทบต่อสุขภาพแล้วการครอบครองนำเข้าจำหน่ายหรือให้บริการเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้ายังอาจมีความผิดตามกฎหมายไทยและหากผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมีการผสมสารเสพติดหรือวัตถุออกฤทธิ์ที่กฎหมายควบคุมผู้ที่เกี่ยวข้องอาจต้องรับโทษตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดซึ่งมีบทลงโทษที่รุนแรงยิ่งขึ้นตามพฤติการและชนิดของสารที่ตรวจพบจึงควรเพิ่มความระมัดระวังไม่ทดลองใช้บุหรี่ไฟฟ้าหรือผลิตภัณฑ์ที่ไม่ทราบแหล่งที่มาไม่หลงเชื่อคำโฆษณาที่กล่าวอ้างสรรพคุณเกินจริงและไม่ประฝ่าหรือซื้อขายผลิตภัณฑ์ดังกล่าวผ่านช่องทางออนไลน์หากพบเห็นการลักลอบจำหน่ายโดยเฉพาะบริเวณสถานศึกษาหรือพบว่ามีการชักชวนเด็กและเยาวชนให้ทดลองใช้โปรดแจ้งที่หมายเลข191หรือ1599ได้ตลอด24ชั่วโมง
0: ด้วยความห่วงใยและปรารถนาดีจากศูนย์ผลิตรายการและข่าวสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

0: มงคลชีวิต38ประการตอนที่13การสงเคราะห์พัญญาหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภาณีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง
1: ดูคลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
2: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
1: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
2: หยุดอย่า กดอย่าโอน
1: ก่อนเชื่อเช็ค ก่อน
2: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
1: รู้ทันมิจฉาชีพ
2: ป้องกันเงินของคุณ
3: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิถูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
4: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
3: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
4: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
3: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
4: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน

ผมจะมาพูดเกี่ยวกับการเอารถไปซ่อมแต่ถูกย้อมแมวเรื่องอะไรหรือว่าการผิดนัดผิดสัญญากับลูกค้าในเรื่องการซ่อมรถนะครับประเด็นในเรื่องเกี่ยวกับการซ่อมรถเนี่ยประมวลกฎหมายอาญามาตรา341เขาก็บอกว่าใครผู้ใดโดยทุจริตหลอกลวงผู้อื่นด้วยข้อความอันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อความจริงซึ่งควรบอกให้แจ้งผู้นั้นกระทำความผิดฐานช่อโกงนะครับแล้วการกระทำความผิดฐานช่อโกงอ่ะมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน 60,000 บาทหรือว่าทั้งจำทั้งปรับซึ่งในการที่เราจะถูกหลอกเรื่องรถมันก็เป็นไปได้ดังกรณีอย่างต่อไปนี้เช่นกรณีที่1รถเราอาจจะถูกถอดอะไหล่ออกมาโดยที่ยังไม่ตกลงราคาค่าซ่อมกันกรณีนี้เราเอารถเข้าอู่เพื่อให้ตรวจเช็คปรากฏว่ายังไม่ทันตกลงราคาค่าซ่อมเจ้าของรถอู่เนี่ยก็รีบถอดอะไหล่เรามากองไว้ข้างรถเพื่อทำให้เป็นการมัดมือชกเราให้เราต้องซ่อมเขาโดยปริยายเพราะเราไม่สามารถขับรถออกไปได้อย่างง่ายดายซึ่งกรณีนี้ในที่สุดแล้วถ้าตกลงราคาค่าซ่อมกันไม่ได้เราก็ต้องยืนยันให้เจ้าของอู่ประกอบรถเราให้เป็นเหมือนเดิมเพื่อจะได้ขับออกไปได้ซึ่งกรณีนี้เจ้าของอู่ก็อาจจะเรียกร้องค่าเสียเวลาค่าใช้จ่ายในการประกอบรถยนต์ให้ขับออกไปได้อย่างเดิมส่วนกรณีที่2ก็อาจจะเป็นไปได้ว่ามีการซ่อมรถเกินกว่าอาการที่มันเสียก็คือว่าเราเอารถเข้าอู่แล้วเจ้าของอู่ก็ตรวจสอบแล้วปรากฏว่าเสียเล็กน้อยแต่ว่ามาหลอกเราเพราะเราเป็นเจ้าของรถว่าเราไม่มีความรู้ไงบอกว่าเสียเยอะต้องใช้อะไหล่เยอะต้องเสียค่าแรงค่าซ่อมเยอะถ้าเราหลงเชื่อตามที่เจ้าของอู่ว่าเราก็ต้องเสียค่าใช้จ่ายมากเกินความจำเป็นในส่วนของอันที่3ก็เป็นกรณีของเรื่องอะไหล่เจ้าของอู่สัญญาว่าจะใช้อะไหล่มือหนึ่งมาตรฐาน0มาใช้ในการซ่อมรถของเราปรากฏว่าถึงเวลาซ่อมจริงใช้อะไหล่มือหนึ่งเหมือนกันครับแต่เป็นอะไหล่เทียมหรืออะไหล่ที่คุณภาพตามกว่าที่ตกลงกันไว้หรือไม่งั้นก็ไปถอดอะไหล่มือ2จากซากรถคันอื่นๆมาซ่อมให้เราซึ่งทำให้เราต้องเสียค่าใช้จ่ายแพงเกินความเป็นจริงเช่นกันส่วนประเด็นสุดท้ายเป็นเรื่องของระยะเวลาเจ้าของอู่บอกว่าจะซ่อมรถให้เราภายในเวลาที่มีกำหนดเช่น1เดือนแต่เวลาเราเอารถเข้าซ่อมจริงปรากฏว่า6เดือนก็แล้ว1ปีก็แล้วรถเรายังซ่อมไม่เสร็จซึ่งเป็นการทำให้เจ้าของรถเนี่ยต้องเสียเวลาแล้วก็เสียประโยชน์ในการใช้รถมากเกินความจำเป็นซึ่งถ้าหากเจ้าของอู่คนไหนเนี่ยทำพฤติกรรมใดพฤติกรรมหนึ่งตามที่กล่าวมาแล้วข้างต้นเนี่ยการกระทำของเจ้าของอู่คนนั้นน่ะอาจจะเป็นความผิดฐานช่อโกงและมีโทษตามกฎหมายได้นะครับ

0: ือนภัยห่วงใยสังคม
1: ตอนเตือนเข้มจับกลุ่มรถบรรทุกสิ่งของไม่ปกคลุมมิดชิดฝ่าฝืนดำเนินคดีสูงสุดทุกรายสำนักงานตำรวจแห่งชาติยกระดับมาตรการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดกับรถบรรทุกทุกประเภทที่บรรทุกสิ่งของโดยไม่ปกคลุมให้มิดชิดหรือบรรทุกในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดการหล่นร่วงปลิวหรือก่ออันตรายแก่ผู้ใช้รถใช้ถนนโดยกำชับเจ้าหน้าที่ตำรวจทั่วประเทศให้ดำเนินการตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังพร้อมดำเนินคดีตามกฎหมายกับผู้ฝ่าฝืนทุกรายเพื่อป้องกันอุบัติเหตุและสร้างความปลอดภัยในการสัญจรของพี่น้องประชาชนตำรวจเตือนภัยห่วงใยสังคมวันนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติมีเรื่องมาฝากกันค่ะในแต่ละปีประเทศไทยประสบปัญหาอุบัติเหตุจากรถบรรทุกที่บรรทุกสิ่งของไม่ปลอดภัยจำนวนไม่น้อยไม่ว่าจะเป็นดินทรายหินเศษวัสดุก่อสร้างหรือสินค้าอื่นๆแม้แต่สิ่งของที่ไม่ได้คลุมผ้าใบหรือยึดตรึงอย่างเหมาะสมส่งผลให้สิ่งของตกหล่นบนพื้นผิวการจราจรหรือปลิวกระเด็นไปกระทบกับรถคันอื่นสร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินบาดเจ็บและในกรณีนำไปสู่การสูญเสียชีวิตการบรรทุกสิ่งของโดยไม่ปกคลุมให้มิดชิดไม่ใช่เพียงความประมาทของผู้ขับขี่หรือผู้ประกอบการเท่านั้นแต่ยังเป็นการละเลยความรับผิดชอบต่อสังคมเพราะเศษวัสดุหรือสิ่งของที่ตกหล่นบนท้องถนนสามารถกลายเป็นอันตรายต่อผู้ใช้รถใช้ถนนและพี่น้องประชาชนที่ใช้เส้นทางร่วมกันได้ทุกเมื่อสำนักงานตำรวจแห่งชาติจึงกำชับให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบรถบรรทุกที่ใช้เส้นทางสาธารณะโดยเฉพาะรถที่บรรทุกวัสดุสิ่งของวัสดุก่อสร้างผลผลิตทางการเกษตรหรือวัสดุที่มีโอกาสหล่นหรือปลิวได้ง่ายหากพบการกระทำที่ฝ่าฝืนกฎหมายจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดไม่มีข้อยกเว้นสำนักงานตำรวจแห่งชาติขอความร่วมมือจากผู้ประกอบการขนส่งผู้ขับขี่รถบรรทุกและประชาชนทุกภาคส่วนร่วมการปฏิบัติตามกฎหมายจราจรอย่างเคร่งครัดเพื่อยกระดับความปลอดภัยบนท้องถนนลดความเสี่ยงจากอุบัติเหตุและสร้างวัฒนธรรมการใช้รถใช้ถนนที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมร่วมกัน
0: ด้วยความห่วงใยและปรารถนาดีจากศูนย์ผลิตรายการและข่าวสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
2: มงคลชีวิต38ประการตอนที่14การทำงานไม่ให้ข้างค้างหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภาณีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

มงคลชีวิต38ประการตอนที่15การให้ทานหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภาณีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

วันนี้นะครับเรามาพูดถึงประกันภัยนะครับแน่นอนว่าเมื่อเกิดอุทกภัยนะครับบ้านเรือนจมน้ำเสียหายนะครับหรือสถานประกอบการรวมถึงอาคารคลังสินค้าสินค้าทรัพย์สินต่างๆรวมถึงรถยนต์นะครับได้รับความเสียหายจากภัยน้ำท่วมประกันภัยเนี่ยครับก็เป็นอีกกรณีหนึ่งที่เข้ามาเยียวยานะครับให้กับผู้ประสบภัยแต่ถ้าว่าจะได้รับความคุ้มครองมากน้อยเพียงใดเนี่ยมันขึ้นอยู่กับประเภทของกรมธรรม์ประกันภัยนั้นด้วยนะครับแต่ทีนี้นะครับกรมธรรม์ประกันภัยแม้ว่าจะใช้ชื่ออย่างอื่นไม่ใช่ชื่อที่ตรงกับเหตุอุทกภัยหรือภัยน้ำท่วมก็ตามก็อาจจะได้รับนะครับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยเช่นเดียวกันนะประกันอัคคีภัยสำหรับที่อยู่อาศัยให้ความคุ้มครองทั้งหมด4ภัยนะครับมีภัยน้ำท่วมมีภัยลูกเห็บพายุและก็แผ่นดินไหวนะครับให้ความคุ้มครองทุกภัยรวมกัน 20,000 บาทนะครับต่อปีนะครับแต่ทั้งนี้เนี่ยอาจจะซื้อความคุ้มครองเพิ่มเติมก็ได้นะครับสำหรับแบบประหยัดก็คือรายย่อยนะครับคุ้มครองรวมแล้วไม่เกิน 10,000 บาทนะครับแต่อาจจะมีข้อยกเว้นนะครับสำหรับประกันอัคคีภัยสำหรับผู้ประกอบธุรกิจนะครับโดยพื้นฐานเลยเนี่ยไม่คุ้มครองภัยน้ำท่วมแต่ถ้าว่าถ้าหากมีการซื้อภัยน้ำท่วมเพิ่มเติมเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะได้รับความคุ้มครองเช่นเดียวกันประกันความเสี่ยงภัยในทรัพย์สินให้ความคุ้มครองทุกภัยรวมถึงภัยน้ำท่วมนะครับให้ความคุ้มครองตามมูลค่าความเสียหายที่แท้จริงแต่ไม่เกินจำนวนที่ระบุเอาไว้ในประกันภัยนะครับทีนี้ความเสียหายเนี่ยนะครับตามความเสียหายที่แท้จริงรวมถึงการที่จะซ่อมแซมหรือเปลี่ยนใหม่ให้ด้วยนะครับแต่ไม่เกินจำนวนที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจนะครับประเภทหนึ่งให้ความคุ้มครองภัยน้ำท่วมตามความเสียหายที่แท้จริงส่วนประกันภัยประเภท2นะครับหรือประเภท3บวกพวกนี้เนี่ยโดยหลักแล้วจะไม่คุ้มครองภัยน้ำท่วมแต่ถ้าว่าถ้าหากมีการซื้อประกันภัยเพิ่มเติมก็สามารถที่จะได้รับความคุ้มครองไม่เกินจำนวนที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยกรณีแกล้งเอาทรัพย์สินจมน้ำเช่นรถติดไฟแนนซ์ผ่อนไม่ไหวนะครับแล้วเอาทรัพย์สินจมน้ำเพื่อหวังที่จะเคลมประกันภัยหรือในกรณีที่นะครับน้ำไม่ท่วมรถนะครับสามารถที่จะเลี่ยงเส้นทางอื่นได้แต่จงใจที่จะขับรถลุยน้ำไปทำให้เกิดความเสียหายอันนี้นะครับขายในขณะที่ภัยทุจริตนะครับให้บริษัทประกันภัยใช้ปฏิเสธความรับผิดตามกรมธรรม์ประกันภัยได้นะครับหากเป็นการแกล้งทำให้เกิดความเสียหายเพื่อที่จะรับประโยชน์ตามประกันภัยนะครับก็อาจจะมีความผิดฐานฉ้อโกงประกันวินาศภัยได้อีกด้วยตามมาตรา347แห่งประมวลกฎหมายอาญานะครับจำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับเมื่อเกิดอุทกภัยนะครับข้อควรที่จะต้องปฏิบัติก็คือว่าเราต้องตรวจสอบว่าประกันภัยที่อยู่กับเราเนี่ยเป็นประกันภัยประเภทใดและถ้าหากถูกน้ำท่วมเสียหายนะครับสามารถที่จะโทรไปสอบถามสำนักงานคปภ.สายด่วนนะครับ1186นะครับ2นะครับไม่ควรที่จะรีบซ่อมหรือย้ายทรัพย์สินจนกว่าจะเก็บหลักฐานหรือตรวจสอบความเสียหายเรียบร้อยแล้วนะครับ3บันทึกภาพถ่ายหลักฐานรวบรวมความเสียหายให้แล้วเสร็จนะครับ4จดรายละเอียดเหตุการณ์วันเวลาสถานที่และสถานที่เกิดเหตุต่างๆนะครับ5ป้องกันความเสียหายเพิ่มเติม6ติดต่อแจ้งเหตุกับบริษัทประกันภัยโดยเร็วที่สุดนะครับต้องการปรึกษากับพนักงานอัยการสามารถโทรติดต่อสายด่วน1157

0: รวจเตือนภัยห่วงใยสังคม
1: ตอนเตือนภัยมิจฉาชีพออนไลน์รู้ทันโปรไฟล์ปลอมเพื่อหลีกเลี่ยงการตกเป็นเครื่องมือในกระบวนการลักลอบขนยาเสพติดข้ามชาติสำนักงานตำรวจแห่งชาติขอเตือนพี่น้องประชาชนให้เพิ่มความระมัดระวังในการติดต่อสื่อสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์หลังพบขบวนการอาชญากรรมข้ามชาติใช้โปรไฟล์ปลอมสร้างความน่าเชื่อถือเพื่อหลอกลวงเหยื่อก่อนชักชวนให้รับฝากสิ่งของรับหิ้วพัสดุหรือเดินทางขนสัมภาระไปยังต่างประเทศโดยอ้างว่าเป็นงานพิเศษหรือเป็นโอกาสสร้างรายได้ที่ได้ผลตอบแทนสูงแท้ที่จริงแล้วอาจเป็นแผนการนำเหยื่อเข้าไปเกี่ยวข้องกับการลักลอบขนยาเสพติดโดยที่ไม่รู้ตัวตำรวจเตือนภัยห่วงใยสังคมวันนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติมีเรื่องเตือนภัยมาฝากกันค่ะสำนักงานตำรวจแห่งชาติแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะสุภาพสตรีให้ใช้ความระมัดระวังในการใช้โซเชียลมีเดียและแอปพลิเคชันหาคู่พฤติการของคนร้ายจะใช้รูปแบบหลอกให้รักเพื่อหลอกลวงเหยื่อให้ตายใจก่อนจะชักจูงให้กระทำการลักลอบขนยาเสพติดผิดกฎหมายเพื่อเป็นกรณีศึกษาและเป็นแนวทางในการป้องกันดังนี้ 1. มิจฉาชีพจะสร้างโปรไฟล์ปลอมบนแอปพลิเคชันหาคู่และโซเชียลมีเดียโดยใช้รูปภาพของชายชาวต่างชาติหน้าตาดีแอบอ้างว่าเป็นนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จวิศวกรหรือทหารที่มีความมั่นคงทางการเงินเพื่อดึงดูดความสนใจ 2. การใช้คำหวานและการหวานล้อมเพื่อสร้างความสนิทสนมและความสัมพันธ์ฉันคนรักโดยใช้คำพูดให้ความหวังถึงอนาคตร่วมกัน 3. การเปลี่ยนช่องทางการติดต่อมิจฉาชีพจะโน้มน้าวให้ย้ายไปสนทนาผ่านแอปพลิเคชันอื่นที่ติดตามตัวได้ยากขึ้นเพื่อหลบหนีการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ 4. มิจฉาชีพจะออกอุบายให้เหยื่อเดินทางไปยังประเทศเพื่อนบ้านเพื่อรับของโดยอ้างว่าเป็นสินค้าสำคัญหรือเสนอเงินตอบแทนสูงเพื่อเป็นแรงจูงใจสิ่งของที่เหยื่อไปรับนั้นแท้จริงแล้วคือยาเสพติดซึ่งถูกซุกซ่อนมาในรูปแบบต่างๆ 5. คนร้ายจะสั่งให้เหยื่อลักลอบข้ามพรมแดนอย่างผิดกฎหมายผ่านช่องทางธรรมชาติเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติขอให้พี่น้องประชาชนระมัดระวังเมื่อต้องติดต่อสื่อสารกับคนแปลกหน้าบนโลกออนไลน์โดยอย่าหลงเชื่อโปรไฟล์ที่ดูดีเกินจริงตรวจสอบตัวตนเบื้องต้นของบุคคลที่กำลังพูดคุยด้วยงดโอนเงินหรือรับของเด็ดขาดหากคนที่คุณเพิ่งรู้จักทางออนไลน์ขอให้คุณโอนเงินหรือรับพัสดุแทนไม่ว่าพวกเขาจะมีข้ออ้างใดๆก็ตามให้ปฏิเสธและตัดการติดต่อทันทีมีสติและระมัดระวังอยู่เสมอสำนักงานตำรวจแห่งชาติขอยืนยันความมุ่งมั่นในการปราบปรามอาชญากรรมทุกรูปแบบเพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนหากพบเบาะแสหรือตกเป็นเหยื่อของแก๊งมิจฉาชีพโปรดแจ้งสายด่วน191หรือ1599
0: ด้วยความห่วงใยและปรารถนาดีจากศูนย์ผลิตรายการและข่าวสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
2: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
3: ยื้อหรือหยุดเมื่อวาระสุดท้ายคุณเลือกเองได้ด้วยพินัยกรรมชีวิตหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์รับบริการสาธารณสุขเพียงเพื่อยื้อร่างกายในช่วงท้ายของชีวิตวางแผนล่วงหน้าเลือกคุณภาพชีวิตปลายทางที่ดีและสงบเองได้ให้คนที่รักรับรู้ถึงความต้องการที่ชัดเจนที่ elivingwill.nationalhealth.or.th เมื่อถึงวันที่เราไม่มีเสียงเอกสารนี้จะพูดแทนใจคุณ

0: ภูมิทเวศทั้งแผ่นดินมิเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพร่องไทยผองครองความเศร้าโศกาดูนอัดสุชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุท้องถิ่นไทยบ้านดุงความถี่ FM 98.25 เมกะเฮิรตซ์อาคารเลขที่366หมู่7ตำบลศรีสุโธอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีโทร042-274-070
2: ขณะนี้เวลา9นาฬิกา
3: เสียงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเด้อเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวคันเจ็บคอยามใดเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวแก้ไอได้น้ำเสียงเพียวเสียงเพียวยามมีเสมหะเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวซุ่มคอบ่เติมน้ำตาลอมง่ายบรรเทายามเจ็บคออยากซุ่มคอต้องเสียงเพียวอ่านคำเตือนในสลากและเอกสารกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB 417/69A
4: โรคฤทธิ์ที่ดวงทวารหนักเป็นแล้วทรมานเริ่มต้นจากมีอาการคันบริเวณขอบรูทวารและมีอาการปวดท่วงทวารหนักถ้าปล่อยไว้นานอาจมีแผลเป็นรูปกลีบมะเฟืองและเป็นหนองคล้ายเนื้อไก่มีเลือดไหลซึมถ้าเป็นมากจะถ่ายออกมาเป็นเลือดสามก๊กมาแล้วยาเม็ดบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตราสามก๊กยาเม็ดบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตราสามก๊กเป็นยาสมุนไพรแผนโบราณสรรพคุณเป็นยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักและเป็นยาระบายยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตราสามก๊กผลิตจากสมุนไพรตำรับดั้งเดิมยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตราสามก๊ก
5: มันมาอีกแล
6: ้
5: ว
6: โอ้ยส่งอาหารมาให้เรากินด้วย
7: ถ้าหากตัวพยาธิลำไส้ในท้องของคุณพูดได้อย่างนี้คุณจะมีความรู้สึกอย่างไรพยาธิลำไส้นอกจากจะคอยแย่งอาหารที่เรารับประทานเข้าไปแล้วยังเป็นตัวการทำลายสุขภาพทำให้เสื่อมซึมอ่อนเพลียเสียกำลังกายปล่อยไว้ทำไมฆ่าพยาธิร้ายด้วยไวโซนิกไวโซนิกกินขาดฆ่าพยาธิในลำไส้ตายยกรัง
8: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้มาทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองมาทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป

0: ูกแล้วค่ะแหมก็สวยซะจนใครเห็นเป็นต้องแซวแบบนี้เป็นใครก็ดูไม่ออกว่ามีลูกแล้ว
1: ยาฟลอราพลัสยาแผนโบราณเป็นยาฟอกเลือดชนิดน้ำสำหรับสตรีประจำเดือนมาไม่ปกติฟลอราพลัส
2: ยาฟลอราสำหรับสตรีประจำเดือนไม่ปกติเป็นยาฟอกเลือดยาฟลอราสำหรับสตรีประจำเดือนไม่ปกติเป็นยา

0: ็นยาแผนโบราณผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติยาระบายมะขามแขกตราลิลลี่7เป็นยาระบายบรรเทาอาการท้องผูก
1: ยาน้ำทับลมตราบีแก๊สเมื่อมีการจุกเสียดแน่นเฟ้อนึกถึงยาขับลมในกระเพาะตราบีแก๊สเป็นยาแผนโบราณชนิดน้ำบีแก๊ส
0: มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไปจากห้างขายยาเทพประทานพรจำกัด

0: กลุ่มบริษัทสีตรังรับซื้อยางพาราสนใจขายยางติดต่อ02-207-4522 02-207-4522คิดจะขายยางคิดถึงสีตรังคิดจะขายยางคิดถึงสีตรัง
1: โอ้มาหอมแดง

0: โอโม่สันชัยหอมแดดสู้กลิ่นอับแมสซักกลางคืน
1: ครับถูกค่อยลูกสร้างรวยค่ะรวยเนี่ย
2: อยากรวยไม่ต้องขอเน็ตกาแฟโรบัสต้า2นี้เรียกซับแจกทาง 1.6 ล้านบาทแค่ส่งเสียกาแฟโรบัสต้า2

0: จ้าไหมร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างจำหน่ายวัสดุก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นประตูหน้าต่างกระจกอลูมิเนียมประตู PVC วงกบไม้อุปกรณ์ไฟฟ้าหลอดไฟสายไฟอุปกรณ์ประปาท่อ PVC สีทาบ้านสีย้อมไม้ไม้อัดไม้ฝาลวดหนามตาข่ายฝ้ายิปซัมโครงซีลายนั่งร้านหลังคาอลูซิงเหล็กเช่นเหล็กรูปพรรณสังกะสีใหม่ราคาถูกและสินค้าอื่นๆอีกมากมายทางร้านมีประการส่งสินค้าถึงหน้าบ้านฟรีสินค้าดีราคาถูกบริการประทับนอกจากนั้นยังมีทีมช่างรับสร้างบ้านออกแบบบ้านโดยวิศวกรโยธาที่มีประสบการณ์ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างถนนบ้านดุงหนองเมกเลยคูโบต้า600เมตรตรงข้ามร้านคาแคร์สอบถามเพิ่มเติม0933916644 0982692530และ0842479394ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างวัสดุก่อสร้างคุณภาพที่คุณไว้ใจกลับมาได้ตลอด
1: เปิดบริการแล้วสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสรับตรวจสภาพรถทำพรบต่อภาษีรับทำประกันภัยรถยนต์รถจักรยานยนต์ทุกชนิดประกันชั้น1ชั้น2ชั้น3 2บวก3บวกโดยบริษัทประกันภัยชั้นนำมากกว่า20บริษัทรับจดทะเบียนใหม่รับย้ายรับโอนมั่นใจในบริการสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิส2สาขาสาขา1ตรงข้ามศูนย์คูโบต้าอำเภอบ้านดุงถนนบ้านดุงหนองเม็กสาขา2ถนนบ้านดุงคำตะกร้าเลยนาเกลือข้างโรงเรียนบ้านนาหงสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสบริหารงานโดยคุณกิตติพงศ์จันงามสอบถามเพิ่มเติม0985807166สถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสหลักประกันของการเดินทางอย่างอุ่นใจไหวบอละน้องพร้อมสิกรอดตองไปกับ
2: อ้ายบอไอสิเอ้าเจ้าคืออารมณ์ดีแท้ไม่ไงดีย้อนคอยกินน้ำมังคุดตราแซนบุรีสุขภาพก็ดีน้ำมังคุดออร์แกนิกสูตรพิเศษตราแซนบุรีในกล่องสีส้มตบเข้มข้นทุกขวดมีคุณค่าทุกหยดตอบโจทย์แบบองค์ร่วมทุกคนการันตีมีอย. 5ล้าน GMP HACCPราคาเพียง360บาทเท่า นั้นน้ำมังคุดตราแซนบุรีของดีเมืองจันทร์สนใจสั่งซื้อโทร0928127589 0928127589ส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางเด้อพี่น้อง
3: มาแล้วช่องทางรอดของพี่น้องเกษตรกรเดี๋ยวนี้เขาหันมาใช้ปุ๋ยตาอมรินทร์เพราะปุ๋ยตาอมรินทร์เป็นปุ๋ยดีมีคุณภาพ 100% แม่ปุ๋ยนำเข้าจากต่างประเทศ4600จากกาตาร์18460จากออสเตรเลีย0060จากเยอรมัน2100จากญี่ปุ่นแมกนีเซียมเม็ดสีเขียวจากอิสราเอลรับประกันคุณภาพปุ๋ยตาอมรินทร์ขวัญใจดินขวัญใจพืชมีครบหลายสูตรให้เลือกใช้ได้กับอ้อยมันยางพารานาข้าวปาล์มพืชผักผลไม้ไร่นาสวนทุกชนิดใช้แล้วผลผลิตดีมีวางจำหน่ายแล้วที่ร้านเพื่อนเกษตรบ้านคำแสนสุขอำเภอโพนพิสัยโทร0870118353 0870118353
4: ยังมีอยู่บอกครับคนปวดเข่าปวดแขนเล่นหาแคลเซียมนี่มันปี2026แล้วเด้ครับตื่นได้แล้วครับเข่าเฮามันบ่ได้หิวปูนปัตเตอร์เด้อฟังก่อนครับลุกกะโอยนั่งกะโอยอายุ30 40ปีปานอายุคน80ปีหัวเข่าดังมลดกดเก็ดก๊อกก๊อกแก๊กแก๊กแบกความเจ็บปวดทรมานมานานปีที่เฮาเจ็บคือสัญญาณอันตรายที่ร่างกายกำลังบอกว่าร่างกายต้องการน้ำมันรอลื่นบ่แม่นแคลเซียมนี่เลยฮ่อมคอฟฟี่กาแฟที่มีส่วนประกอบของคอลลาเจนไททูป้องกันโรคเข่าเสื่อมเฮ็ดให้ร่างกายเคลื่อนไหวในกิจวัตรประจำวันได้คล่องตัวขึ้นสั่งกาแฟฮ่อมเขียวคอลลาเจนมื้อนี้โทร043009888 043009กด8อีก3ตัวด่วนตอนนี้เด้อพี่น้อง
5: มาแล้วมาแล้วโซเลพาล่าพี่เมียงฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยาง น้ำเลี่ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยราชมพูดได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบด้วยขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคายุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียวฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียวฝาสีทองของแท้ตัวหนังสือต้องเป็นสีทองข้อนั้นเด้อพี่น้อง
2: เกษตรกรฟังทางนี้ในการทำเกษตรปีนี้มีค่าใช้จ่ายเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นค่าไถนาค่าน้ำมันค่าถอนกล้าค่าดำนาค่าปุ๋ยมีแต่ค่าชีวิตเกษตรกรนี้ช่างมีค่าเหลือเกินแล้วเกษตรกรอย่างเราจะเอาเงินที่ไหนมาใช้จ่ายพวกนี้กลุ้มใจ
6: หยุดไม่ต้องกลุ้มใจอีกต่อไปแล้วต้องการเงินด่วนต้องการเงินหมุนต้องการเงินทุนเงินด่วนเลือกได้บายยูแคปช่วยคุณได้เพียงแค่ท่านมีรถมีเล่มก็มีเงินใช้ปัญหาเหล่านั้นก็จะหมดไปรีบติดต่อด่วนให้บริการอยู่ที่บริษัทอึ้งกุ้ยเฮงทุกสาขาใกล้บ้านคุณสนใจโทร0610196633หรือ0610203337เงินด่วนเลือกได้บายยูค่ะกู้ง่ายอนุมัติไวถูกใจคุณบุญบังไฟ
7: ตัวให้พร้อมกันยายนนี้ Global House เปิดคลังรถสุดช็อคขนทับสินค้าบ้านและงานช่างมาแบบจัดเต็มวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างสีไฟฟ้าประปาและของใช้ในบ้านอีกเพียบลดแรงราคาช็อคช็อปคุ้มแบบจุใจไม่ว่าจะสร้างจะซ่อมจะปรับจะเปลี่ยนมาที่ Global House ครบจบคุ้มในที่เดียวครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดถือครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทกันยายนนี้อย่ารอให้ของหมดเปิดคลังลดสุดช็อปช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
8: หยุดจะเพลงหนึ่งดีเจ้าตัวคุณโอ้ตั้งแต่เวอร์ชันนี้หลุดทุกฝันเนี่ยปิ่นหมอนนอนฝันครับนะฮะของศิลปินดอกอ้อทุ่งทองเนี่ยเอาจังใดกับจังหวากันเด้อนะครับว่าใหม่นะฮะอันน้องศาลาทั้งของชุมพลครับนะฮะของชุมพลเนี่ยอยากจะไอ้นี่เนี่ยนะของ AI บอกมันสาธุเด้อมันไม่แน่ใจผมไม่กล้าเล่นว่ากวนผิดนะครับเอานี่โทรมาใหม่นะครับของ AI นะฮะมันมีอยู่ชื่อเพลงว่าสาธุเด้อแล้วว่า AI ว่าท่านว่านักกลอมกับขึ้นมาหลายสนิทนี่เอาลองชิเมียนบอนะฮะก็สุบรรยากาศครับเหมือนเก่าเหมือนเคยเหมือนเดิมครับอีก1ชั่วโมงครับ9โมงไปหอ10โมงหน้าทีมหมูครับคือเก่านั่งอยู่ตรงนี้นะครับมอบความสุขให้มีหลักแฟนฟังแฟนเพลงคือเก่ากับ1098ครับ8947857ครับต้อนรับโดยเฉพาะแฟนเพลงทางเชียงรายเจ้านะครับเชียงรายเจ้าหนุ่มเชียงรายหนุ่มเราดูใส่ก่อนเราก็รู้มุมอยู่แล้วนะครับเราขอคำเมืองมานะครับได้เด้อนะครับเปิดเตียนหนูใส่กันมวนอย่างนี้ตัวนะครับคุณแม่นะครับทางเชียงรายนะครับทั้งสองท่านนั่นแหละที่เป็นแฟนประจำผมโทรมาเรื่อยนะคุณแม่873ดีนะครับเป็นไงแม่นะครับรับฟังชัดเจนไหมสำหรับวันนี้ในช่วงของรายการนะครับแล้วก็ในส่วนของนะครับจะเป็นทั้งของนะศรีสะเกษครับทีมงานเบาขุนแผนแสนสัตท่านนะฮะเบาขุนเขาครับทีมงานสาวเหี้ยวอ่อนต้นทีมงานคุณพ่อคุณแม่อีกหลายผู้หลายคนครับทีมงานแทงสำโรงอุบลราชธานีด้วยนะครับ741นะ ข้าคิดถึงครับนักจิตทั้งเกษตรวิสัยนั่นไม่เด้อเนี่ยแล้วก็ฟังทั้งหมู่เก่าน้องแว่งพุ่นล่ะหลายผู้หลายคนครับฟังทั้งคลื่นชมพลบุรีของเสียโตเนี่ยคลื่นคนรักสุขภาพ 101.25 เมกะเฮิรตซ์มหาสารคามคุณแม่ทั้งบันบอแม่จ๋าเป็นไหนเนาะทั้งบันบอนะคุณแม่ทั้งบันบอนะครับแล้วก็นะฮะคุณแม่นางทางกันทรวิชัยด้วยนะครับหลายผู้หลายคนครับรายการนี้ออกอากาศไปหลายหม่องนะครับอยู่หม่องใดก็คิดถึงกันส่งเพลงกันมา098ครับ8947857กับปิ่นหมอนนอนฝันคือมันตนจักเงินบูนะคุณนายนะครับฝนห้วยดอกจานอีกหนึ่งเพลงแล้วขอไว้อยู่แต่ว่าอีกเพลงครับน้ำขี่สีกว่าดีของผู้เบาจอมพระเนี่ยเดี๋ยวเบิ้งให้ก่อนแบ่งกันไปก่อนนะครับน้ำขี้สีกดีนะฮะเรียกน้ำขี้สีกเนี่ยมันเป็นยังไงนะเนี่ยนะครับน้ำคลำนั่นแหละเนาะนะครับสมัยก่อนนี่คนมีแนวเบาสู้ฟังสมัยเป็นเด็กหน่อยสิเบาจะจบเพลงนี้สิเบาเรียกน้ำขี้สีกให้ฟังเดี๋ยวจะฟังเด้อสิว่าจังได๋นะครับแบ่งปันไปนะครับสำหรับผลงานเป็นนี้ส้มโอพัชรินทร์เนี่ยนามขี่สีกสารวา

0: นี่เป็นแบบว่าก็ยังเฮาล้างถ้วยล้างชามสมัยก่อนเฮาสิเฮ็ดครัวจังเฮียนเนาะแม่นบ่นี่ครับเฮียนเฮาสิมีบันไดขึ้นไปแต่ล่างแล้วก็สิมี2ห้องนอนยังก็แล้วแต่เฮาสิเฮ็ดครัวไว้อยู่ข้างถึงสิบ่ลงมาข้างล่างเด้นะครับก็มีโอ่งน้ําอยู่ข้างถึงเฮาก็ล้างถ้วยล้างชามก็เป็นลงมาข้างล่างมันก็สิเป็นแฉะเฉอะจ๊ะๆก็เป็นขี้ซีกบ้านเฮาไว้จังซั่นเด้นะครับสมัยก่อนนี่เคยบ่ผู้เคยบ่อันเวลามีบุญนะตอนนั้นมีพวกไต่ตะเกียงเด้มันหัวลํามันมีไต่ตะเกียงปุ๊บๆขึ้นมาก็ไปขายบักทั่วดินขายบักอ้อยที่เฮ้อไว้ผมเล่นก็คือตีไข่เคยเล่นมั้ยครับตีไข่ต้มไข่มากก็ไปตีแข่งกันโดนเหนียวใส่คอได้แข็งๆๆๆจังหน่อยเอาไปเสียตามกี่ทีมันเหนียวผมจําความได้แต่หน่อยผมก็ไปเฮ็ดคือกันแต่ละต้มใส่ฮอดใบชิดาติมันเหนียวเฮ้ยโอ้คนพอคนหลังนั้นคนเฒ่าเนาะนี่มองได้กันบ่เรียกเก่าสนตัวบ่เฒ่าป๋าคุณเขาว่างดี
1: หมู
0: ครับ
1: กินซุมื้อแล้วกาแฟกินแต่แห้งอยาก
0: เอ้าติ
1: เฮ็ดแม่กับฟังซุมื้
0: อติ
1: ฟังได้มื้อคิดสิทอดน
0: ุ่มโอ้บ่แม่
1: เบิดขึ้น
0: เฮ้ยมื้อนี้เพลงหยังแม่
1: เพลงแม่เพลงลูกเด้อ
0: จ้าเพลงหยังวะ
1: เพลงแม่เพลงกินฮอดนมหมูจนเมาบ่ขึ้นนั่นล่ะ
0: อ๋อของไอ้สักษาเป็นชมพู
1: ่จ
0: ้าไอ้กินฮอดน้องจนเมาติ
1: จ้า
0: โอเคครับผมได้เลยครับ
1: ได้ฟังกันสบายใจสมองกับปลอดโปร่ง
0: ให้แม่นั่งที่นี
1: ่เด้อลูกเด้อค่ะ
0: แม่นั่งทั้งกันตราไปใช่ที่นี่เออ
1: ของแม่ก็ซื้อเงิน3ห่อกาแฟห่อใหญ
0: ่ๆเออดีเอานุ่นๆเป็นนุ่นๆโอเคดีเลยเยี่ยมเลยเยี่ยมเลย
1: จ้า
0: ๆครับผม
1: จ้าฝากใต้คนร้อย
0: โอเคสารคำ
1: คืนเข่ามันจิตเวลาได้ลูกเด้อ
0: จ้าโอเคแม่จ๋าขอบคุณครับผมแม่นั่งทางกันทรวิชัยมหาสารคำครับนะฮะอ้าวขอกันกับมาครับอ้าวบ่เลี้ยงสมัยก่อนเนาะแม่เนาะนะครับนี่คือความเก่าความหลังครับ

0: ต้องบอกกันนะสิมากกรัมนะครับเพราะมันสิบกรัมเขาดิฮัลโหล
1: สวัสดีครับอาทิตย์หมูของเรา
0: โอ้นี่นี่ของแท้อ๋อจ้าจ้าจ้า
1: ของแท้เลย
0: ของแท้ของแท้ใต้เป็นใต้
1: ของแท้ของแท้ใต้เป็นใต้ใต้เป็นใต้ฝนตกฝนลิ้นอาทิตย์หมู
0: ดีเออเออโอ้ยว่าอย่าบอกอย่างเงี้ยแหละก็มักตัวเบียร์อยู
1: ่
0: คอยมักมักตัวฝนตกยิ้มแฉ่แฉ่นี
1: ่ฝนค่อยๆนึงแถวบ้าน
0: ดี
1: เป็นอย่างน้อมันจะปลาติดเมืองอุบลน้อฝนปีไหนน
0: ้อมือนี่เพียงยัง
1: เพียงแม่ติดหมูเด้อ
0: เพียงยัง
1: ดิ้นจังไรก็บ่หลุดนะ
0: ดิ้นยังไงก็ไม่หลุด
1: ดิ้นยังไงก็บ่หลุด
0: ดิ้นยังไงก็บ่หลุดบ่ดี
1: แม่นให้ชาวสำโรงนั่นเลยเด้อ
0: เออ
1: มีจะเลือดสับนั่นแ
0: ม่ครับผม
1: เราต้นนั่นเลยไม่ได้ได้
0: ครับครับผม
1: พระเนศาเศร้าเฝ้าสวนมันนั่นละ
0: เอ้ย
1: เมื่อพ่อจะกุ้งน้ำแม่ใจพ่อจะกุ้งเราไปสอบสวนแทนพ่อจะถามเนาะแม่รอสายจะเลื่อนบ่อไปสอบแทนวะไม่หาสอบสวนน้ำแม่เต็มเต็มเลยเด้อ
0: จ้า
1: สาวไม่ห่างนั่งใหม่แล้ว
0: ไม่ห่างนั่งใหม
1: ่พร้อมถูกเรียงถูกสายที่เสียพลังเงียบด้วยทิศมูเด้อพลังเงียบหลาย
0: ครับขอบคุณครับขอบคุณพ่อจะถามคนรออืมนะครับคนรูปหล่อพ่อจะถามแล้วก็ทักทายเข้ามาครับเอ้าเบาข่อยเข้ามาแล้วรูปล่อข่อยฮัลโหลรูปก็รูปล่อบ่าวผู้ทอน
2: สวัสดีครับพี่โม
0: อยู่หน้าไมค์ฮะรูปล่อบ่าวผู้ทอนคนหล่
2: ออืมกําลังคิดฮอดพี่โมช
0: วนเลยก็คนเสียงดี
2: ครับพี่โมเอ้ย
0: จ้าหือ
2: ฟังพี่โมคราใดหัวใจเหงา
0: ว้าว
2: คิดถึงเจ้าคนดีศรีสมร
0: จ้าม
2: าบัดนี้ไม่มีเจ้าบังออนนี่แกรักขาดตอนเสียแล้วเรา
0: เอ้ยคิดดูให้ดีนี่ยายรักขาดตอน
2: ครับผม
0: คิดดูให้ดีรักเคยมีแต่เพื่อเมื่อวานเอาลองให้ฟังยาลาด้วยนะน้องเร็ว
2: คิดดูให้ดี
0: นั่น
2: คิดดีดีที
0: นั่น
2: คิดถึงรักที่มีแค่มือเราบาน
0: นาน
2: จากวันนั้นวันที่เธอเคยบอกรักฉัน
0: นั่น
2: ช่างเสกสรรป้อนคำหวานที่ฉันทำเธอมาวันนี้เธอหายไปฉันจึงได้ฝันไปละเมอเฝ้าคอยเพ้อเธอนะเธอไม่เจอแน่
0: โอเคขอวิงวอนขอโปรดพระทุกองค์ช่วยจงดลมุ้ยเอาไปเอากันโอ้เบรกเอาละนะครับโอเคฝากกำลังใจเลย
2: ครับผมมาฝากหาเวลาเพื่อนที่พนักงานของวิงวอนเนาะ
0: ครับผม
2: อาจารย์สาวจุพลนุ่มทาตูมก็ได้
0: จ้า
2: แล้วก็ไปทั้งนุ่มคุณเขาคุณแกนสาวคนตัวน้ำแน่
0: จ้า
2: เวลาเพื่อนที่พนักงานทางสารคามพอมิเดอร
0: ์ครับผม
2: ครับวิงวอนก็ล้อพร้อมครับผม
0: ขอบคุณครับ
2: ครับสว
0: ั
2: สด
0: ี
2: คร
0: ับ

ด้อสาถุยคอยถึกเลยเจ้าอันแพ้เดียวจมูมีเดียวเดียวแล้วความหวังผู้กาว่าจะหนีต้องกระสอนี่ครับขอบคุณพี่น้องแฟนเพลงครับลูกทุ่งบันเทิงครับผมเดี๋ยวจะฝากเพลงไปให้แม่นั่งน้ำนะครับถ่ายจะเข้าได้แม่นั่งดึกนะครับแล้วหลายผลงานเพลงครับขอบคุณครับนะฮะกาแฟดำเขาทรูแบ็กครับย้ำอยากกินกาแฟดำนึกถึงเราเขาทรูแบ็กนะครับอยากได้52ก็สั่งอยากได้102ก็สั่งมี2ไซส์2ขนาดในการบรรจุนะครับรสชาติถูกปากของคนไทยเนื้อแท้จริงๆนะครับนั่นคือในส่วนของกาแฟดำเขาทรูแบ็กนะครับไม่กระปี้กระเป๋าไม่กระชับกระเจงคุณพ่อบ้านนะครับเรารักกันนะเราเป็นห่วงกันนะอยากให้กระปี้กระเป๋าอยากกระชับกระเจงครับนะฮะชกได้ตลอดไม่จอกลางทางอะไรกันเพียบเพียบนะครับมาครบ1กล่องมี12ก็จัดไปเนี่ยครับผมแล้วก็สำหรับทีนวัน3สูตรที่ผมย้ำผมบอกเสมอนะครับทีนวันคือชนิดผงชงดื่มสำเร็จรูปใน1ซองแล้วนะครับเรียบร้อยต้องตำฮอนเทเรียบร้อยเลยแซ่บหลายนะครับของเรานะครับสัญลักษณ์แก้วสีทองอยู่บนห่อนะครับกาแฟเรามี3สูตรสูตรที่1ครับออริจินอลฮอเค้าเรียกว่าสูตรดั้งเดิมนะครับปรับปรุงชมใหม่อร่อยมากๆนะครับหอมเลยฮะนะนั่น2ฮอสีดำสี่เหลี่ยมนะฮะแล้วก็เอสเปรสโซ่เขียวแดงดังนี้ครับ1ฮอ28ซองครับจัดไปนะครับแล้วก็สูตรหญ้าหวานอันนี้เป็นหญ้าหวานแทนน้ำตาลไม่มีนะครับถึงเหมาะสำหรับผู้ที่ไม่อยากกินน้ำตาลสูตรหญ้าหวานเราทีนมัน3สูตรนะครับผมอันนี้ก็ต้องฝากไว้สอบถามทุกสถานีที่ออกอากาศนะครับแล้วก็สามารถสั่งซื้อที่ทั้งทีมงานได้นะครับจะเป็นปัตโตจะเป็นซาวดี้แม็กหรือจะเป็นบ้าหมูก็ได้ครับนั่งอยู่นี่ตูดปูนนี่พร้อมดูแลให้อยู่แล้วละจ้าละจ้าฝากไว้นำนะครับผมเอานะฮะฝนห้อยดอกจานมาที่นี่ให้เพิ่นไปนะครับบนเพลงกันมาฝนห้อยดอกจานมาทีนะครับฝนห้อยฝนโรยดอกจานตีนะครับอย่าดูให้เด้อนะครับดูตรงไหนเนาะฝนห้อยฝนโรยดอกจานตีเนาะฝนห้อยตัวข่อยว่าฝนร่วยก็ข่อยเฮ้ยของศิลปินดอกอ้อทุ่งทองจีนะครับเราขอไว้จัดไปจัดไปจัดไปบ่มีปัญหาจัดให้อยู่แล้วหมอบเด็กพี่น้องเด้ออยู่ไกลอยู่ไกลอยู่บังได้บังใดเหตุเวียกเหตุการณ์งานพักผ่อนย่อนใจมีความสุขครับกินกาแฟกินนอนคอฟฟี่ฟาร์มครับนะฮะกาแฟสมุนไพรกินนอนคอฟฟี่ฟาร์มยู่น้ำเนียและก็ขามได้เลยผีคอฟฟี่

ุ่งเงินครับผมฝนห้อยดอกจานฝนห้อยดอกหญ้าดอกหญ้าขี้อ้นบ่อันซ่อนอันซ่อนนะครับก็บรรยากาศก็สุขกันพี่น้องเนาะนะครับคิ้วไผนะฮะคิ้วของนะครับคอยน้องจนเมานะครับนั่นทั้งแม่นางทั้งกันธรวีชัยครับคอยเจ้าคืนนี้เหมือนพี่มีกรรมน้องไม่ควรทำให้พี่ปวดอุราคอยน้องจนเมาที่แม่นะหมดไปกับแม่กันนะได้ป่ะแม่ได้เนาะได้เนาะเนาะได้ไหมเนาะจะเกลี้ยงน้องแม่เนาะห้องไปบนน้ำกันนะนะเอาเว้ยชั้นนี่โจโจเอากับแม่กันนะ

0: เรียกว่าบ่เหงาบ่เศร้าไม่นั่งผมบ่อยากไม่นั่งเศร้าครับคนที่จากไปเขาก็จากไปแล้วก็อยู่ของเราอย่างนี้แหละเนาะนั่นไม่นั่งเนาะสู้ไปเป็นกำลังใจให้ซึ่งกันและกันนะครับดิ้นยังไงก็ไม่หลุดบ่ดีอย่าครับเดี๋ยวดิ้นยังไงครับหรือขอยี่คุณเขาดีนะครับเราว่าฟังเพลงคือดิ้นมาดิ้นมันหลุดได้จะดิ้นแห้งจะดิ้นแห้งเย็นไว้อย่าดิ้นเจ้าก็ได้เว้ยอยู่เราเดี๋ยวเขาขอเพ่งเบายังดินยังเอาก็นอนดินเนาะดินอะไรนะยังไงก็ไม่หลุดปะทีมันมีอยู่ที่เดี๋ยวเบิ่งให้ก็ได้นะครับมีไหมนะครับมันเป็นเพลงอะไรนะเนี่ยเดี๋ยวผมดูให้อีกทีนะใช่ไหมคุณไปคุณเขาเดี๋ยวผมดูก่อนนะฮะเดี๋ยวดูก่อนนะครับว่ามันจะเวอร์ชันนี้ผมไม่แน่ใจไม่รู้แต่จะคิดเรื่องไม่ผูกพูดแต่ครับไม่รู้เดี๋ยวขอดูให้นะพยากรณ์เขาเนี่ยนะครับเฮ้ยอยู่ยังโตเออผมก็นะครับมีแต่ดิ้นซื้อเราก็พอเห็นเพียงเนี่ยดิ้นไงก็ไม่รู้สุดท้ายที่เดี๋ยวจะมาบอกกันค่อยไม่กันผู้ใดรับเอียงผู้ใดโอ้ยเออพอเยคุณเขาดิ้นยังไงดิ้นยังไงดิ้นมีแต่ดิ้นเนี่ยมันดิ้นคืออะไรดิ้นบอกฮะดิ้นยังไงทีดิ้นยังไงทีดิ้นอย่างเดียวทีเห็นบ่เอ้ยข่อยเขาหัวจะดิ้นนี่ล่ะบ่รู้ด้ะเดี๋ยวจะเบิ่งก่อนชื่ออะไรอ่ะดิ้นหล่นงูแม่นนะไม่แน่ใจพญาคุณเขาเอาไม้กันนะดิ้นได้ซื้อบอกได้ยังไงแล้วเพลงนี้พญาคุณเขาส่งไปค่อยคนอยู่ไม่เจอเอาลุยลุดไปสั่งมาเอาไม้กันนะเนี่ยผมหาเพลงนี้เราได้ดิ้นอะไรอ่ะดิ้นไปดิ้นมาพญาคุณเขาไอ้ส่งเอาไม้อายุจ้า
1: จ้า
0: เ
1: หรอให้น้องเซลจักหน่อยแน่
0: เ
1: ซ
0: ลว่า
1: เซลว่าต้นยาสีอ้น
0: ยาหยังอ่ะ
1: โอ้ยว่าบ่ได้สีอ้นน่ะน่ะ
0: เป็นไ
1: หนให้ว่าหยาแนวอื่น
0: พี่
1: แม่น
0: หยาหยังหยาข้าดิ
1: แม่น
0: โอ้
1: นอกจากยาสีอ้นถามว่า
0: พี่เป็นยังไง
1: จ้ากับม้วนเยอะดอก
0: จ้าก
1: ับรถลุกมือละหาโลกับสิใครแย่อยู่ต้องไปนี่น่ะ
0: เออใครรถได้
1: จ้า
0: พวงงามเนี่ยปล่อยเจ้าของอ้วนเนี่ยพวงงามมันน่ะงามอยู่แล้วปล่อยอย่าปล่อยแม่นล่ะ
1: อันฟังไห้ก็คือว่านั่นล่ะอารมณ์ดีไปน้ําอ้ายกับ
0: เฮ้ยเป็นปล่อยรถอย่าไปกักอารมณ์ห้องปล่อยตามสบายๆ
1: จ
0: ้
1: าสิเอาจัก30 40โลนี่ดอก
0: โอเคเป็นกําลังใจสู้ๆจ้านะโอเคน้องครับผมพ่อใหญ่คุณเขาโทรมาทวงเพียงดักครับสวัสดีครับพ่อใหญ่คุณเขาโทรมาพ่อใหญ่คุณเขาว่าทีนี้พ่อใหญ่คุณเขาจะโทรมาเราจะแจ้งเพลงอะไรพ่อใหญ่คุณเขากา27แล้วก็เกี่ยวเพียงเจ้าได้นี่นะครับมันพี่หรือว่าไอ้ว่าฮายโอวะ
2: สวัสดีครับ
0: เพียงยังก่อเพียงยังเพียงไม่กันหาว่าพ่ออยู่เพียงนั่นดิ้นนะสิ
2: มันบูฮูซือมันคือจะเป็นทำน้องร้องเขาแล้วดิ้นยังไงก็ไม่รู้
0: ดิ้นยังไงก็ไม่หลุดพอดีดิ้น
2: อันนั้นเด้อเอานั้นขันบ่มีเอามันหาเพลงบ่พอเนาะ
0: เออเออโอเคโอเคได้เลย
2: บ่ให้เอื้อยอ้ายพูดให้นําแม่เด้อ
0: ครับ
2: ให้เป็นยาฆ่าอย่าเป็นยาขี้อ้นเพิ่นว่า
0: ข่อยก็บ่รู
2: ้ครับเจ้าเสียงเพิ่นสวัสดีครับ
0: ครับการเดียร์ทักษาวใส่เย็นเจ้าว่าได้อ่านกินแล้วแต่สินมันหล่อตาว่าดูกันที่วัดไอ้สาก็ว่าอยากกันที่ว่าลูกตาฮัลโหลเยาเอ้ยเอาฟังในโทรศัพท์ดิหน่อยไปฟังหูอย่าปิดวิทยุไว้ฟังโทรศัพท์เอาวันนี้สอนความนะว่า
3: ขึ้นฮอดขึ้นฮอดจ้า
0: เออเพียงนี้ขึ้นฮอดขึ้นฮอดเนาะได้เลยได้ได้ได้เอาฝากกำลังใจ
3: ไอ้ไอ้พ่อใหญ่ฝนเขาว่างหันเน่
0: จ้า
3: อ้าวพ่อใหญ่สาน้ำขังตอกน้ำเนื้อ
0: ครับผม
3: แล้วก็แม่ดาวเน่
0: ครับผมครับผม
3: แม่เฝ้าให้เน่
0: ครับ
3: ไอ้ม่วงเปเทวดาไอ้
0: จ้า
3: ไอ้จักรจันทร์
0: จ้า
3: แล้วก็ไอ้นุ่มหนามน
0: จ้า
3: เอาทุกเสียงทุกสายล่ะจ้า
0: จ้าเฮียวจ้า
3: ละล้อหนาใหม่เด้อ
0: เอ้ยเนี่ยนอนที่สุดเลยน้องเลยโอเคครับ

้อยหมัดสาวไซยินบนมโนนี่ครับลืมหลอกนี่ครับนี่ขอบคุณหลายๆครับนิยายรักขาดตอนคุณนี่ฮะยุ้ยใส่ในนิยายรักขาดตอนคิดดูให้ดีคิดดีๆอีกทีรักเคยมีนิยายรักขาดตอนดูใส่น้อยเบาหลบรอปูท่อนเอ้ยนะครับของชมพูฟุตตี้ที่เฮาจะไปตีเฮาน้องมันหลวดเปียงดีบ่มาปูท่อนจบบ่เนาะเพลงนี้เนาะชมพูจบจังได๋ประการใดต้องต้นตั้งเลยเด้อขอคุณพี่น้องแฟนๆแฟนรายการได้ติดตามรับฟังบอกกันไหมเมื่อเอาอื่นที่เขาไว้แล้วเดิมนะครับมาครับส่งท้ายชมเวอร์ชันนี้นะครับ

0: กาแฟดำกาแฟดำกาแฟดำเขาทะลุแบก
1: นี้เรียกดำปลอดไม่เหมือน
0: กาแฟดำแท้แท้แท้แท้กาแฟบ่มีน้ำตาล
1: ต่างหลายอย่าง
0: กาแฟเพื่อคนรักสุขภาพ
1: ฟังพี่อ้างสรรพคุณ
0: มักดื่มกาแฟดำต้องนึกถึงเขาทะลุแบก
1: มันนะอดทนมี
0: เข้มหอมอร่อยดีต่อสุขภาพ
1: รักคนดำดำและ
0: สูตรลับเฉพาะในการขัว
1: มุนยิงได้
0: เขาทะลุแบกกาแฟดำจังบ่คือผู้ใดลองชิมแล้วชิดจิตใจ
1: ก็ดำสะอาด
0: สนใจติดต่อสอบถามบ่าวหมูสุรศักดิ์082 847 7639 082 847 7639
1: อาบน้ำ
0: บริการส่งถึงที่ฟรีเด
1: ้อ
0: รักสุขภาพดื่มกาแฟดำต้องเขาทะลุแบกทอนนั่น

และช่วงเวลาแห่งความบันเทิงต่อจากนี้ไปขอนำภาพพี่น้องคุณผู้ฟังมีหลักแฟนฟังแฟนเพลงเข้าสู่บรรยากาศของรายการลูกทุ่งบันเทิงดำเนินรายการโดยโคศกเถาเสียงเฮาบ่าวหมูสุรศักดิ์เชิญคุณฟังติดตามรับฟัง

0: Titzel, Titzel.
1: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุท้องถิ่นไทยบ้านดุงความถี่ FM 98.25 เมกะเฮิรตซ์อาคารเลขที่366หมู่7ตำบลศรีสุโธอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีโทร042-274-070
2: ขณะนี้เวลา10 นาฬิกา
3: เสียงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเด้อเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวคันเจ็บข้อย่ามใดเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวแก้ไอได้น้ำเสียงเพียวเสียงเพียวย่ามมีเสมหะเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวซุ่มข้อบ่เติมน้ำตาลอมง่ายบรรเทาย่ามเจ็บข้ออยากซุ่มข้อต้องเสียงเพียวอ่านคำเตือนในสลากและเอกสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB417/69A
4: ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
5: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
4: คิดออกแล้ว
5: ฤทธิ์สีดวงทวารหนัก3ก๊ก3ก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
4: ผิวเลย
5: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดทุกก่อนดั้งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไป3ก๊อก
6: ไว้สู้ดิได้ผลเกินคาดหาพยาธิก็ผิดกฎหมายพยาธิมันตายสูญพันธุ์ครับแน่ปวดเลือกแต่ยาไว้สู้นิไว้สู้นิไว้สู้นิสะเด้อเจ้า
7: ก้อยก้อยลูกสาวงามพ่อก็หักแม่ก็หักเบิ่งคักๆมีแต่ขี้กระตือกินยาหยังก็บ่ถือใส่ยาไว้สู้นิเด้อ
8: ไว้สู้นิชนะขาดพยาธิยกข้างนี
9: ้เกิดเป็นผู้หญิงนี่แสนลำบากใจจริงๆนะเธออ
10: ้าวทำไมล่ะเธอ
9: ก็อย่างที่ฉันเป็นอยู่เดี๋ยวนี้แหละปวดท้องน้อยปวดบั้นเอวทรมานจริงๆ
10: ทำไมไม่กินยามดลูกกาโน่ล่ะ
11: นาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่มีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไป
12: การเวลาเป็นสิ่งพิสูจน์ความจริงซอฟตี้สบู่สปาชาออซี่สูตรกาแฟสูตรมะขามแท้ของแท้ต้องซอฟตี้เท่านั้นสิวฝ้าพดผื่นกลิ่นเหงื่อต้องสบู่ซอฟตี้มีจำหน่ายที่บิ๊กซีโลตัสร้านค้าร้านขายยาทั่วประเทศเจ้าของเดียวกับกาโน่กล่องสีเหลืองปอกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองรับรองคุณภาพซอฟตี้ของแท้ต้องซอฟตี้แน่นอน
13: อย่างงงครับว่านี่เป็นเสียงอะไรนี่เป็นเสียงของสมุนไพรลิลลี่ที่กำลังไล่จับไขมันส่วนเกินที่ร่างกายคุณไม่ต้องการนอกจากนั้นยังช่วยแก้ปัญหาการท้องผูกเป็นยาระบายอ่อนๆทำให้ถ่ายง่ายเฮ้ยไม่ใช่ถ่ายอย่างนั้นเพียงก่อนนอนวันละ2 แคปซูลแล้วดื่มน้ำตาลมากมาก
14: อยากกำจัดไขมันส่วนเกินของคุณให้หมดไปใช้สมุนไพรลิลลี่สิคะลิลลี่ตัวช่วยที่ดีสำหรับคนอ้วน

0: ยัง
1: มีลูกแล้วค่ะแหมก็สวยซะจนใครเห็นเป็นต้องแซวแบบนี้เป็นใครก็ดูไม่ออกว่ามีลูกแล้วแต่ถึงจะเป็นคุณแม่ก็เป็นคุณแม่ยังสาวเพราะได้ตัวช่วยดียังยาสมุนไพรฟลอราพลัสชนิดน้ำที่ช่วยให้มดลูกเข้าอู่ตึงกระชับบรรเทาอาการเจ็บปีกมดลูกช่วยไวสาวกลับคืนมา
2: ฟลอราพลัสชนิดน้ำหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไป
1: โดยห้างขายยาเทพประทานพร

0: กลุ่มบริษัทสีตรังรับซื้อยางพาราสนใจขายยางติดต่อ02-207-4522 02-207-4522คิดจะขายยางคิดถึงสีตรังคิดจะขายยางคิดถึงสีตรัง
1: Oh my-

0: โอโมสันชัยหอมแดดดูกลิ่นอับแมสสักหนึ่งคืน
1: ครับถูกค่อยลูกสักรวยค่ะรวยเนี่ย
2: อยากรวยไม่ต้องขอ
3: เน็ตกาแฟโรบัสต้าสองนี้เรียกซับ
4: แจกทาง 1.6 ล้านบาทแค่ส่งเสียกาแฟโรบัสต้าสอง

0: สตาใหม่ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างจำหน่ายวัสดุก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นประตูหน้าต่างกระจกอลูมิเนียมประตู PVC วงกบไม้อุปกรณ์ไฟฟ้าหลอดไฟสายไฟอุปกรณ์ประปาท่อ PVC สีทาบ้านสีย้อมไม้ไม้อัดไม้ฝาลวดหนามตาข่ายฝ้ายิปซัมโครงซีลายนั่งร้านหลังคาอลูซิงเหล็กเส้นและรูปพรรณสังกะสีใหม่ราคาถูกและสินค้าอื่นๆอีกมากมายทางร้านมีประกันส่งสินค้าถึงหน้าบ้านฟรีสินค้าดีราคาถูกบริการประทับนอกจากนั้นยังมีทีมช่างรับสร้างบ้านออกแบบบ้านโดยวิศวกรโยธาที่มีประสบการณ์ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างถนนบ้านดุงหนองเม็กเลยคูโบต้า600เมตรตรงข้ามร้านคาแคร์สอบถามเพิ่มเติม0933916644 0982692530และ0842479394ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างวัสดุก่อสร้างคุณภาพที่คุณไว้ใจกลับมาได้ตลอดเปิดบริการแล้วสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสรับตรวจสภาพรถทำพรบต่อภาษีรับทำประกันภัยรถยนต์รถจักรยานยนต์ทุกชนิดประกันชั้น1ชั้น2ชั้น3 2บวก3บวกโดยบริษัทประกันภัยชั้นนำมากกว่า20บริษัทรับจดทะเบียนใหม่รับย้ายรับโอนมั่นใจในบริการสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิส2สาขาสาขา1ตรงข้ามศูนย์คูโบต้าอำเภอบ้านดุงถนนบ้านดุงหนองเม็กสาขา2ถนนบ้านดุงคำตะกร้าเลยนาเกลือข้างโรงเรียนบ้านนาหงสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสบริหารงานโดยคุณกิตติพงศ์จันงามสอบถามเพิ่มเติม0985807166สถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสหลักประกันของการเดินทางอย่างอุ่นใจไหวบอละน้องทอมสีปลอด
1: ตองไปกับไอบอลมาแล้วช่องทางรอดของพี่น้องเกษตรกรเดี๋ยวนี้เขาหันมาใช้ปุ๋ยตาอมรินทร์เพราะปุ๋ยตาอมรินทร์เป็นปุ๋ยดีมีคุณภาพ 100% แม่ปุ๋ยนำเข้าจากต่างประเทศ4600จากกาตาร์18460จากออสเตรเลีย0060จากเยอรมัน2100จากญี่ปุ่นแมกนีเซียมเม็ดสีเขียวจากอิสราเอลรับประกันคุณภาพปุ๋ยตาอมรินทร์ขวัญใจดินขวัญใจพืชมีครบหลายสูตรให้เลือกใช้ได้กับอ้อยมันยางพารานาข้าวปาล์มพืชผักผลไม้พืชไร่นาสวนทุกชนิดใช้แล้วผลผลิตดี
2: มีวางจำหน่ายแล้วที่ร้านเพื่อนเกษตรบ้านคำแสนสุขอำเภอโพนพิสัยโทร0870118353 0870118353
3: ยังมีอยู่บอกครับคนปวดเข่าปวดแขนเล่นหาแคลเซียมนี่มันปี2026แล้วเด้ครับตื่นได้แล้วครับเข่าเฮามันบ่ได้หิวปูนปัตเตอร์เด้อฟังก่อนครับลุกกะโอยนั่งกะโอยอายุ30 40ปีปานอายุคน80ปีหัวเข่าดังมลดกดเก็ดก๊อกก๊อแก๊กแก๊กแบกความเจ็บปวดทรมานมานานปีที่เฮาเจ็บคือสัญญาณอันตรายที่ร่างกายกำลังบอกว่าร่างกายต้องการน้ำมันรอลื่นบ่แม่นแคลเซียมนี่เลยฮ่อมคอฟฟี่กาแฟที่มีส่วนประกอบของคอลลาเจนไททู่ป้องกันโรคเข่าเสื่อมเฮ็ดให้ร่างกายเคลื่อนไหวในกิจวัตรประจำวันได้คล่องตัวขึ้นสั่งกาแฟฮ่อมเขียวคอลลาเจนมื้อนี้โทร043009888043009กด8อีก3ตัวด่วนตอนนี้เด้อพี่น้อง
4: อยากได้มอเตอร์ไซค์ที่คุ้มค่าอยากได้มอเตอร์ไซค์ราคาดีพบกันที่อึ้งกุ้ยเฮงรถใหม่ซื้อง่ายอนุมัติไวใช้เพียงบัตรประชาชนเท่านั้นที่สำคัญเราจะสินเชื่อเองผ่อนกับร้านโดยตรงพร้อมดอกเบี้ยเป็นธรรมคุ้มค่าที่สุดดูแลดีที่สุดถูกที่สุดที่อึ้งกุ้ยเฮงรถมือสองผ่อนสบายเพียงเดือนละ 1,100 บาทเท่านั้นเรามีโรงงานผลิตรถมือสองที่ได้มาตรฐานรับประกันเครื่องยนต์ให้ทุกคันอึ้งกุ้ยเฮงตัวแทนจำหน่ายรถมอเตอร์ไซค์ฮอนด้ายามาฮ่าเวสป้ารถไฟฟ้าเดโก้และสลิกอย่างเป็นทางการพร้อมศูนย์บริการที่ได้มาตรฐานพร้อมดูแลลูกค้าทุกท่านฟรีตลอดการใช้งานแวะมาเด้อมาเลือกรถที่อึ้งกุ้ยเฮงแล้วจะเฮงเฮงเฮงตลอดทั้งปีอึ้งกุ้ยเฮงบริการครบจบในที่เดียว
5: เตรียมตัวให้พร้อม กันยายนนี้ Global House เปิดคลังรถสุดช็อคขนทับสินค้าบ้านและงานช่างมาแบบจัดเต็มวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างสีไฟฟ้าประปาและของใช้ในบ้านอีกเพียบลดแรงราคาช็อคช็อปคุ้มแบบจุใจไม่ว่าจะสร้างจะซ่อมจะปรับจะเปลี่ยนมาที่ Global House ครบจบคุ้มในที่เดียวครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดถือครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทกันยายนนี้อย่ารอให้ของหมดเปิดคลังลดสุดช็อปช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ

0: นี่คือเสียงบอกเล่าของผู้ที่ใส่โซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองใส่แล้วผ้ากันติดอกติดใจพ่อใจคักคักซ้ำใดไปฟังกัน
1: ใส่โซเล่พาล่าสุดยอดครับอย่างเข้มข้นดีครับเปลือกนิ่มกินง่ายห้ามเลี่ยงบ่มีมิตรแต่เนื้ออย่างเข้มข้นครับสุดยอดสุดยอด
2: ผู้เจ้าอันโกกยานี่สิบ่ตายบัดนี้นะคนกีดสิตายบัดนี้นะมาเจอโซเล่
3: แทนที่สิได้กีดหลายมีดเนาะ3มีดนี่ก็ได้ขายแล้วเต็มโป๊ะเต็มถ้วยแล้วนะ
4: คือตอนเฮากีดเนี่ยเปลืองนิ่มกินง่าย
5: ใส่โซเล่พาร่ามาแล้วบัดมากวนมึงยังมาเซาเฮาจะมากีดอีกนี่มันบ่มีหัวน้ําเลี้ยงได้กีดลงไปเลยบ่ได้ยาก
6: โซเล่พาร่านี่ครับชาวสวนยางนํายางจะไหลดีครับออกดีหัวทายปริมาณนํายางเพิ่มขึ้นครับ
5: กันใส่โซเลพาร่านี่ให้ใส่โลดผมเชื่อแล้วได้ลองแล้วลองกับมือเองบ่ให้ไผมาตัวได้พี่น้องทั้งหลายก็ผู้ใดบ่ทันได้ใส่ก็ให้ใส่ใส่โลดกันอยากได้เงินน่ะให้ใส่โลดเพราะมันดีซะเหลือเกินโซเลพาร่าตัวนี้นะ
7: โอ้ใส่ตัวนี้ครับโชคเจอเลยครับบ่เสียเปล่าครับลองเบิ่งเด้อผู้ใดยังบ่เคยลองยางไหลรวดเลยลวง
4: ในใจเอามาใส่แล้วนี่ดีดีน้ํายางก็ออกดีแล้วบ่ติดโตติดหยังอันยางก็หนักเพิ่มขึ้นกว่าเก่า
8: แกหูแปลกตาแล้วกีดมันก็กีดมื่นดีน้ำยางไหลดีบ่มีน้ำเลี้ยงเทื่อร่าก็บ่มีเทื่อร่าดำก็บ่มีร่าย่อยก็หายร่าชมพูก็บ่มีน้ำยางมันไหลดีบ่มีน้ำเลี้ยงออกเลย
0: ยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในขวดเดียวต้องโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองตะวันแดง
9: ทุกมื้อนี้น้ำยาท่านายางตามท้องตลาดก็มีหลายหลายมีหลายรุ่นมีหลายสูตรมีหลายยี่ห้อพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางนี่เลือกบ่หวาดบ่ไหวพุ่นแล้วสิเลือกใส่แต่ละเทื่อแต่ละยี่ห้อแต่ละบริษัทก็ว่าแต่ของแก่ของคักว่าแต่ของแก่ของดีเด้ใส่แล้วมันสิเป็นจังซั่นเป็นจังซี่เกษตรกรหลายๆท่านก็พากันทดลองพากันเอามาใส่ในสวนยางแก่ของบางมองบางพื้นที่ใส่ไปแล้วก็เกิดปัญหาตามมาภายหลังเพราะว่าน้ำยาท่าหน้ายางส่วนมากตามท้องตลาดทั่วไปนี่มันสิเป็นสารเหล่งนะครับพอเฮาใส่สารเหล่งกับสวนยางเฮาพอเฮาทาลงไปแล้วมันไหลทั้งน้ำเลี้ยงไหลทั้งน้ำยางซะเด้คันน้ำเลี้ยงไหลปนออกมาหลายๆมันก็เฮ็ดให้ต้นส้มนายางตายหนึ่งเปลือกแข็งหนาแห้งเลยเฮ็ดให้เกิดโรคต่างๆในสวนยางแก่ของบ่ว่าสิเป็นพวกเรื่องของเชื้อรานะครับราดำราชมพูราหน่อยอย่างสิโอ้ยกวนคิดกวนใจพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางอยู่ทุกปีนะครับปีนี้ก็เป็นปีหน้าก็เป็นแล้วก็เศร้าแล้วก็เป็นอยู่พ่อพนันนะครับสำหรับมื้อนี้ผมเอกโซเลมีของดีมาฝากอีพ่อยแม่นะครับมีแนวมาแนะนำพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางเฮ็ดจังไหนสิลดต้นทุนเฮ็ดจังไหนผลผลิตสิเพิ่มเฮ็ดจังไหนนำยางสิเข้มข้นเปอร์เซ็นต์ยางสูงเปอร์เซ็นต์ยางหลายๆนะครับโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองครับโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสารเพิ่มประสิทธิภาพและเพิ่มปริมาณการไหลของนำยางใส่แล้วในที่พลอยแม่เอ้ยเปลือกนิ่มกรีดง่ายไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมานะครับไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาไปซอยขยายท่อน้ำยางนะครับเฮ็ดให้ท่อน้ำยางบ่อุดตันซอยรักษาแผลเก่าซอยสมานแผลใหม่หายไว้นะครับแผลใหม่ที่กรีดลงไปนี่แผลบ่บอบช้ำเปลือกหุ่มเร็วหุ่มไว้ท่านอกท่านใจนะครับป้องกันยับยั้งรักษาเรื่องของเชื้อราต่างๆนะครับบ่ว่าสิเป็นราดำราย่อยราชมพูเจอโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองไปนี่ที่หวยตายเกี่ยงตับพุ่นไอ้พลอยแม่หาบ่พอพุ่นล่ะครับสำหรับเรื่องของเชื้อรานะครับเปลือกก็นิ่มกรีดก็ง่ายนะครับเปลือกนิ่มกรีดง่ายกรีดจังได๋ก็บ่สะดุดมีดว่าไม่กรีดก็งิ้วพุ่นล่ะนะครับเปลือกนิ่มขนาดเปลือกยางก็บ่แห้งหน้ายางก็บ่แข็งก้อนยางที่ได้มานี่ที่หวยก้อนแน่นก้อนแกนน้ำหนักดีบ่เป็นโฟมบ่เป็นฟองอากาศบ่รีบบ่ฟอนะครับไปนอนข้างขึ้นจังซี่ตื่นมายามมื้อเช้าขึ้นตาสร้างนี่ว้ายว่ามันท่อใดอีกท่อนั้นเลยอีพ่อยแม่นะครับน้ำเลี้ยงแทบสิบ่มีเลยนะครับกับการใส่โซเล่พาล่าพรีเมียมฝาสีทองนะครับโซเล่พาล่าพรีเมียมฝาสีทองขนาด500ซีซีสามารถท่าได้500ต้นนะครับ ขนาดบรรจุ500ซีซีสามารถท่าได้500ต้นนะครับราคากับบ่แพงครับราคาขวดละ350บาทเท่านั้นเองนะครับราคาขวดละ350บาทเท่านั้นเองสำหรับโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองนะครับคันพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางผ้ากันท่าไปแล้วเกิน3ชั่วโมงฝนตกห้ามถึงน้ำบ่ต้องท่าอีกบ่ต้องท่าซ้ำครับเฮ็ดให้พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางเฮานี่ประหยัดประหยัดนะครับอย่าเฝ้าเสื้อผมเอกโซเลทั้งหมดครับอย่าเฝ้าเสื้อจนกว่าสิได้ใส่อย่าเฝ้ามั่นใจจนกว่าสิได้ทดลองเบิ่งนะครับสำหรับโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองครับตามที่ผมเอกโซเลนะครับออกเยี่ยมยามถามข่าวพี่น้องเกษตรกรหลายๆตำบลหลายๆอำเภอหลายๆจังหวัดนะครับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางผ้ากันตอบเป็นเสียงเดียวกันเลยโอ้ยบ่าวเอกโซเลข่อยมาออนซ่อนคักแท้สำหรับโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองโอ้ยออนซ่อนแห้งได้ยันนี่ใส่แล้วนี่โอ้ยถืออกถือใจแห้งใส่แล้วใส่อีกได้ยันเพิ่นว่าแม่นความเจ้าเว้าอีหลีเปลือกกะนิ่มกีดกะง่ายน้ำยางนี่เข้มข้นน้ำยางเปอร์เซ็นต์ดีดีน้ำเลี้ยงนี่แทบสิบ่มีเลยนะครับเปลือกนิ่มว่ามันกีดโกกงิ้วว่ามันกีดโกกล้วยพุ่นละสันเดชเพิ่นพากันว่าสำหรับพี่น้องเกษตรกรท่านไหนที่บ่ท่านได้เคยใส่นะครับลองเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งสำหรับโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองนะครับโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองเท่านั้นพี่น้องสำหรับพี่น้องเกษตรกรท่านไหนสนอกสนใจนะครับหรือว่าอยากฮู้รายละเอียดหลายกว่านี้อยากฮู้รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สถานีวิทยุที่กำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะครับหรือว่าสิโทรหาทีมงานโดยตรงเลยก็ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ครับ043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122อยากให้ผลผลิตดีอยากได้ผลผลิตหลายก้อนยางแน่นๆก้อนยางแก่นๆเปลือกนิ่มกีดง่ายน้ำยางเข้มข้นเปอร์เซ็นต์สูงก้อนยางบ่รีบบ่ฟอน้ำหนักดีดีนะครับลองเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งครับสำหรับโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองเท่านั้นครับผม

มาแล้วมาแล้วโซเลพาล่าพี่เมียงฝาสีทองโซเลพาล่าพี่เมียงฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ซ่อมนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบด้วยขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเลพาล่าพี่เมียงฝาสีทองโซเลพาล่าพี่เมียงฝาสีทองสนใจโทร043840

0: วัสดีครับช่วงเยี่ยมยามถามข่าวบอกเราประสบการณ์จริงอยู่ผมเอกโซเล่ครับมื้อนี้ผมเอกโซเล่ออกมาเยี่ยมยามพี่น้องทางอำเภอคำชะอีจังหวัดมุกดาหารนะครับเดี๋ยวใส่คุณพ่อเพิ่นแนะนำตัวจังหน่อยว่าเพิ่นอยู่บ้านไหนนะครับคุณพ่อครับเชิญแนะนำตัวจังหน่อยครับเชิญครับ
1: สวัสดีครับผมกับนายคำพองวงหงษาครับอยู่บ้านนนสังสีอำเภอคำชะอีจังหวัดมุกดาหารครับ
0: คุณพ่อคำพอง
1: คำพองวงหงษาครับ
0: เอาถามคุณพ่อแดงก่อนเฮ็ดยางนี่เฮ็ดจักไร
1: ยางนี่เฮ็ดมากประมาณ6ไร่ครับ
0: 6ไร่ที่เฮายืนอยู่นี่แม่นบ่
1: ครับ
0: คุณพ่อมีจักให้คุณพ่อให้สวนยาง
1: มีอยู่2
0: มี2มอง
1: มี2มอง
0: มองนี่6ไร
1: ่มองนี่6ไร
0: ่อีกมองนึงเด
1: ้10ไร
0: ่10ไร่รวมเป็น16ไร
1: ่16ไร
0: ่เฮ็ดเองเลยบ
1: ่เฮ็ดเองตัวนี
0: ้เอาถามคุณพ่อก่อนยางเฮ็ดมานี่ประมาณจักปีกว่าคุณพ่อ
1: ประมาณ20ปีนี่แหละ
0: ประมาณ20ปีเนาะ
1: 20กว่าปีเนี่ยครับ
0: เว้าให้ฟังกันนะคุณพ่อตั้งแต่เริ่มเฮ็ดยางมานี่ผลผลิตมันเป็นจังได๋แน่ตั้งแต่เริ่มเฮ็ดมาเลยนี
1: ่ตั้งแต่เริ่มเฮ็ดมาก็ยางก็ที่แรกมันก็พอได้อยู่บัดตกก็มาฮอด7 8 9ปีก็ค่อยถอยลงถอยลงถอยลงมาเรื่อย
0: ๆโอ้ผลผลิตเริ่มลดลง
1: เริ่มลดลง
0: ลดลงลดลง
1: ก็ลดลงมาเรื่อยๆเพราะว่ามันเฮาก็บ่ได้ใส่หยังก็เอาแบบธรรมชาติ
0: ปุ๋ยก็ใส่บ่ปุ๋ย
1: ปุ๋ยก็ปุ๋ยก็เขาว่าสู้ได้ดีก็เอามาก็ซ้ํานั้น
0: โอ้ปุ๋ยก็ใส่อยู
1: ่ใส่อยู
0: ่บาดนี้แต่ว่าผลผลิตมันหนังเริ่มลดลงตามอายุมันเนาะคุณพ่อ
1: ลดลงตามอายุมันก็ได้ก็บ่สมควร
0: บ่สมควร
1: สมควรได
0: ้มาถามพ่อแดงก่อนเคยคิดหาแนวมาเป็นตัวซอยมาหาแนวมาเป็นตัวเล็งท่านายางเจ้าของเถื่อบ
1: ่ก็คิดอยู่แต่ค่ะแห่งย่านแต่แห่งบ่ได้ออกมาท่าจักเถื่อ
0: โอ้เคยคิดอยู่แต่ว่าแห่งย่าน
1: ย่าน
0: ย่านย่านน้ําหยัง
1: ย่านน้ําเขาว่านายางมันสิตายซั่นซี่เลี้ยงหลายยางมันสิตายซิหยังก็ย่านคิดย่านยางตาย
0: โอ้ย่านยางเจ้าของตายก่อนกําหนด
1: ก็ก่อนกําหนดก็เลยใส่แต่ปุ๋ยธรรมดาไปเรื่อย
0: ก็เลยกีดตามบุญตามกรรม
1: กีดไปตามบุญตามกรรมได้ก็บ่ได้เมื่อได้5ได้5บ่ได้ก
0: ็5ได้5บ่ได
1: ้ครับ
0: ถาม6ไร่นี่ก่อนเคยได้ผลผลิตสูงสุดนี่เท่าไหร
1: ่6ไร่นี่เคยได้ผลผลิตสูงสุดอยู่ประมาณ200 230
0: 230แล้วคณะแรงจังซี่นี่ได้หลายบ
1: ่นาแรงจังซี่ได้ประมาณ50กิโล นาแรง
0: ได้ประมาณ50กิโล
1: 50กิโล
0: บาดถามพ่อแดงก่อนคุณพ่อแดงไปรู้จักโซเลพาราไปฮู้มาแต่ทางไหนเจ้า
1: ก็ฟังวิทยุน้ําแน่ก็เขาเจ้าก็คนพุ่นน้ําบุรีเว้านําก็ฟังเขาน้ําแน
0: ่ฟังเขาน้ําแน่ฟังวิทยุน้ําแน่
1: ฟังวิทยุน้ํา
0: เสือเลยบ่ฟัง
1: ก็จะเสือแน่บ่เสือแน
0: ่โหเสือแน่บ่เสือแน
1: ่บาดป่ะมันบ่ไหวแล้วบัดนี้ก
0: ็
1: ก็เลยเอามาร้องมันเลยไปเอามาร้อง
0: มันเป็นจังคือบ่ไหวมันอยากได้ผลผลิตหลาย
1: มันบ่ได้มันก็ได้แต่50 40 60
0: โอ้ได้อยู่ซ้ํานี่มา
1: สิอยู่ซ้ํานี่หน้านี่สิได้อยู่ซ้ํานี
0: ่ก็เลยอดบ่ไหว
1: แล้วอดบ่ไหวก็เห็นเขาได้ก็ห้วยเอาก็หน้าวะ
0: ก็เลยไปซื้อสุ
1: เ
0: ร
1: พารามาสุเรพารามากับมาท่าม
0: ันเป็น
1: มาท่าบ่ทันพ่อเดือนนี
0: ่พี่เอามันเป็นจังได๋บ่ฟังกันล่ะบ่ทันพ่อเดือน
1: ก็ท่าแต่วันที่2
0: เออท่าวันที่2
1: เฮาก็จีดมาจีดมา
0: ครับ
1: มื้อ1มื้อ2ก็ธรรมดาก็มื้อ3มื้อ4มื้อ5มานี่บัดมันบ่หยุดจักเทื่อแล้วบัดนี
0: ่มันเปลี่ยนแปลง
1: มันเปลี่ยนแปลงเลยโอ้ว่ามันสิไวบ่นี่คือน้ำยางคือพี่เลือกแท้ว่ะกีดมากก็ฮอด3เมตร4เมตร
0: ครับ
1: ก็เลยขาย
0: โ
1: อ้ก็เลยขายว่ามันสิ
0: แต่เก่านี่10เมตรได้ซ้ํานี่บ่
1: 10เมตรก็ฮอดแท้จะบ่ได้ยอด
0: อันนี้จักเมตรนี
1: ่อันนี้3เมตรอันน
0: ี้ป๊าดนี่พี่น้อง3เมตรน้ำยางขาวดีได้อีบ
1: ่น้ำยางขาวข้นบ่มีน้ำเลี้ยง
0: น้ำเลี้ยงก็บ่มี
1: บ่มี
0: อันนี้มันเปลือกยางเป็นจังได
1: ๋เปลือกยางนี่กีดที่แรกนี่ห้อยว่ามันดึงจนหัวสักหัวค้อนหมดแล้ว
0: แรก
1: บัดใส่อันโซเล่นี่มาเพิ่นดึงเพิ่นห่วยคือจังบ่ได้ดึงนี
0: ่พี่มันเพิ่นหลุด
1: พอดมาเข้าเดียวเข้าเดียวน้ํายางก็ไหลน้ําลัง
0: ว้า
1: โอ้ว่ะ
0: น้ํายางไหลน้ํากดเลยขนาดหน้าแรงนี
1: ่หน้าแรงซ้ํานี่มันบ่เป็นธรรมดามันก็ห่วยเอาเลยบัดนี้มาทั้งขี่ตึก2กับยายแล้วบัดนี
0: ้แต่ยายบ่แว้งเถีย
1: บ่มาจักเถีย
0: แสดงว่าปกตินี่หน้าแรงนี่คันกินเนาะเนาะคุณพ่อแดงมันนำลักษณะนำยางสิบ่เป็นจังซี่มันสินำเลี้ยงไหลปวนมาหลายมันบ่พ
1: อคัน
0: น
1: าแรงคันเฮาบ่ใส่ตัวนี้มาใส่มาซอยนั่นเฮากีดมานี่พอจะกวนแล้วนี
0: ่ครับ
1: โอ้ยน้ำเลี้ยงนี่มันเทออกมันได้เป็นเครื่องขวดกระทิงแดงน้ำเลี้ยงมัน
0: แต่ละเทือน
1: ี่แต่ละเทือนี่แต่ละโปะแต่ละต้นต้องได้เททิ่ม
0: บานนี่พอใส่โซเลพาราเป็นจังได๋อีพอ
1: ใส่โซเลพารามาแล้วมันมากวนมึงยังมาเซาเฮาจะมากีดอีกนี
0: ่ครับ
1: มันบ่มีหัวน้ําเลี้ยงได้กีดลงไปเลยบ่ได้ยาก
0: บ่ได้เทน้ํา
1: บ่ได้เทน้ําบ่ได้ซ่าเวลายังกีดไป
0: บ่เสียเวลาตัว
1: ก็บ่เสียเวลาเทน้ําเลย
0: โ
1: อ้ปกติฮอดบ่มีหยังก็กีดเลย
0: แน่มึงบ่มีตัวน้ําเลี้ยงมันกีดทับเลย
1: มันแห้งไปเลยขาวข้นโหแบบนี้มัน

0: มันก็สบายแล้วว่ะใส่ตัวนี้ว่ะ
1: ถามคุณพ่อแดงก่อนใส่โซเลพาร่าหรอประทับอกประทับใจบ่อีพ
0: ่อประทับอกประทับใจมากที่ได้เกินเลย
1: มากเสียละเกินเลยมันว่ะ
0: ใส่ตัวนี้แล้วนี่เพราะว่าห้วยหน้านี่บ่ได้อุกแล้วคันโซเลพาร่าเพิ่นยังมีอยู่ใส่อยู่เดี๋ยวนี
1: ้แม่นบ
0: ่บ่อุกแล้วขณะนี้นอกจากหน้าหนาว
1: อยากให้คุณพ่อแดงฝากความประทับอกประทับใจถึงพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางที่เพิ่นบ่ทันได้เคยใส่โซเลพาร่าคืออีพ่อแดงนี่อยากให้เว้าคว่ำประทับอกประทับใจใส่แล้วเป็นจังไหนแน่อยากให้เพิ่นมาใส่คือเจ้าของบ่บ่ให้เพิ่นฟังคักๆเบิ่งคุณพ่อเชิญครับ
0: อันนี้ล่ะพี่น้องเอ้ยกันใส่โซเลพารานี่ให้ใส่โลด
1: ครับผม
0: ผมเชื่อแล้วผมก็ได้ใส่นี่ร่องแล้วร่องกับมือเองตัวนี้น่ะบ่ให้ไผมาตัวได
1: ้ครับ
0: พี่น้องทั้งหลายก็ผู้ใดบ่ทันได้ใส่ก็ให้ใส่โลดขณะนี้กันอยากได้เงินน่ะให้ใส่โลดเพราะว่ามันดีซะเหลือเกินโซเลพาราตัวนี้น่ะผมก็เคยใส่บ่เคยใส่จังเทื่อถือว่าถือใจ
1: ครับ
0: แต่ละโป้หน่อยย่อยทิมยกกับมี่แล้วก็มีโป้จะได้ซื้อโป้มาเพื่อมีอยู
1: ่ซื้อโป้ให้เขาเก่าเน
0: า
1: ะ
0: พี่น้องอ่ะชาวสวนยางทุกคนล่ะ
1: ครับ
0: คันได้ใส่พาราโซเลพาราตัวนี้แล้วนั่นห่วยบ่ต้องอุกดอก
1: แม่นบ
0: ่มีหนีมีสินซอยกับพ่ออยากเมือดพุ่นล่ะคันผู้ใดนั่น
1: บาดนี้ถามมีพ่อแดงก่อนตอนนั้นว่าได้50 60กิโลต่อเถียวเนาะหลังจากใส่โซเลพาราพอเพิ่นฟังขนาดได้จักกิโล
0: อ่าที่แรกอ่ะหน้านี่เนี่ยได้ประมาณ60 50
1: ครับ
0: บัดมาใส่ตัวนี้แล้วเนี่ยเที่ยแรกนั่น182
1: ปาดพี่น้องเพิ่มขึ้นเท่าตัวจาก50 60 182โล
0: 182
1: บ่แม่น182บาทได้แม่นบ่
0: 182โล
1: พี
0: ่บัดมาใส่ตัวนี้แล้วว่ารอบ2นี่คือว่าสิเอา200เดี๋ยวนี
1: ้ปา
0: ดรอบ2หลังจากขายมาแล้ว 3-4 มีดนี่แหละ
1: อ้าว
0: ก็สิเอาจัก200ต้องได้200แน่นอน
1: ได้แน่นอนครับ
0: ได้แน่นอน
1: โอ้ยเดี๋ยวอีก10กิโลนึงก็สิพอ200แล้วเป็นได้สิบ่ได้เอาก่อนจากกันมื้อนี้อยากให้อีพ่อแดงบอกบ้านอยู่บ้านเซาอีกนึงครับพาพี่น้องเกษตรกรเพิ่นมาถามข่าวพ่อใหญ่แดงเจ้าคือโพดคือโพแท้อีพ่อท่านเจ้าอยู่บ้านไหนบอกเพิ่นอีกนึงครับเชิญครับ
0: ครับอันนี้ก็ผมก็ซื้ออีหลีก็คือนายกำพ้องวงศาเดซิเลียนซื้อพ่อแดง
1: ครับผม
0: บัดอยู่บ้านโน่นสังสี
1: ครับ
0: อำเภอคำสะอีจังหวัดมุกดาหาร
1: นี่แหละครับคือเสียงจากปากคุณพ่อแดงนะครับอยู่บ้านนุ่นสังสีตำบลบ้านทรงอำเภอคำชะอีจังหวัดมุกดาหารสำหรับวันนี้ผมกับคุณพ่อแดงฝากพี่น้องเกษตรกรไว้ซ้ำนี้ครับจังพ่อกับผมเอกโซเลนในทิพนาว่าสิออกเยี่ยมยามถามเขาพี่น้องเกษตรกรทางไหนนะครับจบครบในขวดเดียวครับคุ้มค่าคุ้มราคาต้องโซเลพาราอีพอยแม่นะครับสำหรับวันนี้มีความสุขสุขุมสุขคนขอบคุณในหลายสวัสดีครับ

0: พี่น้องเกษตรกรเฮ็ดการพอปลูกลงไปบ่ว่าสิปลูกอีหยังก็ตามสั่งก็พากันอยากได้ผลผลิตหลายๆอยากให้ผลผลิตของมีคุณภาพผลผลิตเป็นที่ต้องการของตลาดได้ผลผลิตดีๆเต็มมิดเต็มหน่วยซั่นเด้บ่ว่าสิเฮ็ดนาข้าวปลูกพืชอายุสั้นปลูกพืชอายุยาวปลูกไม้ดอกไม้ประดับไม้ยืนต้นปาล์มน้ำมันอินทผาลัมกล้วยอ้อยสอยปีมันสำปะหลังพืชตามฤดูกาลปลูกอีหยังก็ตามสั่งก็พากันอยากได้ผลผลิตหลายๆอยากได้ผลผลิตดีๆผลผลิตเป็นที่ต้องการของตลาดบอกง่ายๆพอปลูกมาแล้วเฮ็ดมาแล้วก็บ่อยากขาดทุนบ่อยากลุบทุนว่าท่อนล่ะนะครับแต่ว่ามันเสียดจังได้ล่ะบาดอีพ่อยแม่ปลูกปีได้ปีใดก็มีแต่ลุบทุนปุ๋ยก็แพงค่าแรงก็สูงสัมมีน้ำราคาถือกำหนดโดยพ่อค้าคนกลางจะของบ่มีสิทธิ์เว้าหยังอ้าปากก็บ่ได้นะเขาว่าจังได้ก็ได้ว่าน้ำเขานะครับสำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางนะครับที่มีปัญหาต้นยางเปลือกแข็งเปลือกบ่นิ่มกรีดยากน้ำยางไหลหัวท้ายเวลากรีดยางน้ำยางไหลปนมากับน้ำเลี้ยงเชื้อรากวนคิดกวนใจบ่ว่าสิเป็นร่าดำร่าย่อยร่าชมพูปัญหาเปลือกเน่าหากเน่าเหงาเน่าปัญหาแผลที่กรีดบอบซ้ำแผลที่กรีดน่านเศร้าน่านหายเปลือกน่านห่มคันผู้ใดมีปัญหาต่างๆเหล่านี้ฟังทั้งนี้ให้ดีครับผลิตภัณฑ์เพิ่มประสิทธิภาพเพิ่มปริมาณเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางนะครับโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองครับโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองมันโมเมนสารเล่งเด้ใส่ไปแล้วโดนๆบ่เฮ็ดให้หน้ายางตาย1ต้นบ่ส้มบ่ตายก่อนกำหนดกรีดได้ตลอดอายุของต้นยางเลยนะครับสำหรับโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองครับโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองใส่แล้วสิเป็นจังไหนว่าตีพ่อแม่เปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางไหลดีดีไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมานะครับไปซอยขยายท่อน้ำยางปิดท่อน้ำเลี้ยงเฮ็ดให้ท่อน้ำยางบ่อุดตันซั่นเด้นะครับเวลาหยอดน้ำกรดนี่ว้ายคน 2-3 บาทเหนียวตุ่ยโลดแล้วนะครับบ่เสียเวลาบ่เปลืองน้ำกรดนะครับซอยรักษาซอยป้องกันยับยั้งเรื่องของเชื้อรานะครับบ่ว่าสิเป็นราดำราชมพูราย่อยปัญหาเปลือกเน่าหากเน่าเหงาเน่าโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองซอยใดครับซอยรักษาแผลเก่าให้หายไวซอยสมานแผลใหม่แผลใหม่ที่เฮากรีดสิบ่บอบช้ำเปลือกหุ่มเร็วหุ่มไวแผลเศร้าเร็วๆนะครับบ่มีสารตกค้างนะครับปลอดภัยกับผู้ใส่บ่มีสารตกค้างปลอดภัยกับผู้ใส่อย่างแน่นอนนะครับโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองขนาดบรรจุ500ซีซีนะครับสามารถท่าได้500ต้นป๊าดบ่ธรรมดานะครับท่าได้ตั้ง500ต้นนะครับราคาก็บ่แพงครับราคาก็บ่แพงขวดนี้ราคาเพียง350บาทเท่านั้นเองครับราคา350บาทเท่านั้นเองนะครับสามารถท่าได้500ต้นนะครับสามารถท่าได้ตั้ง500ต้นเฮ็ดให้พี่น้องเกษตรกรบ้านเฮาประหยัดประหยัดนะครับใส่แล้วดีดีนะครับเปลือกนิ่มกรีดง่ายไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาน้ำยางเปอร์เซ็นต์ดีขนาดครับน้ำยางเปอร์เซ็นต์ดีดีนะครับใส่ลองเบิ่งครับสำหรับโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองนะครับโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองเท่านั้นพี่น้องสำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางที่มียางหลายร้อยต้นหลายพันต้นบ่ต้องเอามาท่าทั้งหมดนะครับบ่ต้องเอามาเฮ็ดทั้งหมดเอามาทดลองเบิ่งจักแถวนึงก่อนก็ได้หรือว่า20 30ต้นก่อนก็ได้นะครับใส่ไปแล้วมันสิเป็นคือเบาเอกโซเล่เบาบ่ใส่ไปแล้วมันสิเป็นจังไหนต้องเปิดอกเปิดใจลองใส่เบิ่งครับผมเอกโซเล่บ่ท่านอยากให้เสื้อดอกครับแต่ว่าอยากให้ใส่อยากให้ใส่อยากให้ใส่ลองเบิ่งใส่แล้วมันสิติดอกติดใจคือพี่น้องเกษตรกรผู้ที่เพิ่นใส่มาก่อนเบาให้ฟังบ่มันต้องลองเบิ่งครับสำหรับโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองเปิดฝาออกมาจุ่มจุ่มแล้วท่าท่าแล้วดีดีบ่ต้องไปผสมน้ำนะครับบ่ต้องไปผสมน้ำผสมนมเปรี้ยวผสมเอ็มร้อยผสมสูรสบอกง่ายๆเปิดฝามาใส่ได้เลยนะครับจุ่มจุ่มแล้วก็ท่าท่าแล้วดีดีบ่ต้องเอาหยังมาผสมทั้งสิ้นนะครับสำหรับโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองบ่ต้องเอาหยังมาผสมทั้งสิ้นนะครับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางท่านใดสนอกสนใจนะครับหรือว่าอยากรู้รายละเอียดหลายกว่านี้อยากสั่งซื้อสามารถโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สถานีวิทยุที่กำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะครับหรือว่าสิโทรหาทีมงานโดยตรงเลยก็ได้เด้ที่เบอร์โทรศัพท์043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง 043840122ปัญหาต่างๆของพี่น้องเกษตรกรสิหายไปเปลือกยางก็สินิ่มกรีดก็ง่ายกรีดทั้งใดก็บ่สะดุดมีดไหลแต่น้ํายางน้ําเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเชื้อราที่เคยกวนคิดกวนใจบ่ว่าสิเป็นราดําราย่อยราชมพูปัญหาเรื่องเปลือกเน่าหากเน่าเหงาเน่าข้นเน่าสิหายไปครับลองเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งสําหรับโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองเท่านั้นครับผม
1: กรีดยางอยู่ใต้ไม่ปลอดภัยมาขับวินมอเตอร์ไซค์อยู่ในกทม.
0: นี่คือเสียงบอกเราของผู้ที่ใส่โซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองใส่แล้วพากันติดอกติดใจพ่อใจคักคักซ้ำใดไปฟังกัน
2: ใส่โซเล่พาราสุดยอดครับอย่างเข้มข้นดีครับเปลือกนิ่มกินง่ายทำเลี่ยงบ่มีมีแต่เนื้ออย่างเข้มข้นครับสุดยอดสุดยอด
3: ผู้เจ้าอันโกกยานี่สิบ่ตายบัดนี้นะคนกีดสิตายบัดนี้นะมาเจอโซเล่
4: แทนที่สิได้กีดหลายมีดเนาะ3มีดนี่ก็ได้ขายแล้วเต็มโป๊ะเต็มถ้วยแล้วนะ
5: คือตอนเฮากีดเนี่ยเปลือกนิ่มกินง่าย
6: ใส่โซเล่พารามาแล้วบัดมากวนมึงยังมาเศร้าเขาจะมากีดอีกนี่มันบ่มีหัวน้ำเลี้ยงได้กีดลงไปเลยบ่ได้ยาก
7: โซเล่พาร่านี่ครับชาวสวนยางนำยางจะไหลดีครับออกดีหัวท้ายปริมาณนำยางเพิ่มขึ้นครับ
6: คันใส่โซเล่พาร่านี่ให้ใส่โลดผมเชื่อแล้วนี่ลองแล้วลองกับมือเองบ่ให้ไผมาตัวได้พี่น้องทั้งหลายกะผู้ใดบ่ทันได้ใส่กะให้ใส่ใส่โลดกันอยากได้เงินน่ะให้ใส่โลดเพราะว่ามันดีซะเหลือเกินโซเล่พาร่าตัวนี้นะ
8: โอ้ใส่ตัวนี้ครับโชคเจือเลยครับบ่เสียเปล่าครับลองเบิ่งเด้อผู้ใดยังบ่เคยลองยางไหลรวดเลยลวง
5: ในใจเอามาใส่เลี้ยวนี่ดีดีน้ำยางก็ออกดีแล้วบ่ติดโตติดหยังอันยางก็หนักเพิ่มกว่าเก่า
9: แปลกหูแปลกตาแล้วกีดมันก็กีดมื่นดีน้ำยางไหลดีบ่มีน้ำเลี้ยงเชื้อราก็บ่มีเชื้อราดำก็บ่มีราย่อยก็หายราชมพูก็บ่มีน้ำยางมันไหลดีบ่มีน้ำเลี้ยงออกเลย
0: ยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาราพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาราพี่เมียมฝาสีทองคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในขวดเดียวต้องโซเล่พาราพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาราพี่เมียม

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: คุณแม่ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับช่วงเยี่ยมยามถามข่าวบอกเราประสบการณ์จริงอยู่ผมเอกโซเล่คือเก่าพี่น้องมื้อนี้ผมเอกโซเล่ออกมาเยี่ยมยามพี่น้องเกษตรกรทางตำบลห้วยหินลาดอำเภอสุวรรณภูมิจังหวัด101นะครับเดี๋ยวใส่คุณแม่เพิ่นแนะนำตัวจักหน่อยว่าเพิ่นอยู่บ้านใดนะครับคุณแม่ครับเชิญแนะนำตัวจักหน่อยครับเช
1: ิ
0: ญคร
1: ับสวัสดีค่ะฉันก็เป็นแม่สำเนียงสีห้าคำ
0: ครับผม
1: ตากายุบเหมือนบ้านข้ามไม้แสงตากามูหาแล้วก็ตำบลห้วยหินลาดอำเภอสุวรรณภูมิจังหวัด101นี่ละ
0: คุณแม่สำเนียงเนาะคุณแม่เนาะ
1: จ้า
0: ซื้ออีหลีซื้อว่าสำเนียงซื้ออีเหรียญซื้อว่าไหนคุณแม่
1: ซื้อว่าสำเนียงคือกัน
0: ซื้อสำเนียงเพิ่งซื้อเหรียญซื้ออีหลี
1: จ้าซื้ออีหลีซื้อเหรียญอยู่น้ำกัน
0: เอาคุณแม่สำเนียงเฮ็ดหยางจักไร
1: เฮ็ดหยาง30กว่าไรพุ่นละ
0: ป๊าดควรเกือบ 3,000 ต้น
1: พุ่นละแต่ว่ามันก็บ่ทันได้กีดเบิด
0: โอ้บ่ทันได้กีดเบิดเฮ็ดหลายช่วง
1: จ้าม
0: ีหยางจักชุดของคุณแม
1: ่โอ้ยมีหยาง2ชุดพุ่น
0: 2ชุด
1: จ้า
0: ชุดแรกจักไร
1: ชุดแรกกะ20กว่าไร
0: ชุดแรก20กว่าไรชุดที่2เด
1: ้อชุดที่2กะ10กว่าไร
0: 10กว่าไรป๊าดเศรษฐีทั้งสุวรรณภูมิเลยตัวนี
1: ้จ้า
0: ถามคุณแม่ก่อนเฮ็ดมาจักปีแล้ว
1: โอ้ยเฮ็ดมานี่มันก็เป็นบ่10ปีแล้วบ
0: ่10ปี10ปีแต่กีดคือ10ปีแต่ปลูก
1: 10ปีพองกีดนี่ล่ะแต่กีดนี่ล่ะ
0: แต่กีดนี่10ปีบวกไปอีกประมาณ 6-7 ปี
1: จ้า
0: เฮ็ดหยังมา10กว่าปีแล้ว
1: จ้า10กว่าปีแล้วลูกชายก็ได้18ปีแล้วหลานชายนั่น
0: ร้านไส้ป้าเฮ็ดแต่ร้านน้อยๆพุ่น
1: จ้าแต่ร้านน้อยๆพุ่น
0: โอ้แสดงว่าเฮ็ดมาเกือบ20ปีแล้ว
1: เฮ็ดแล้วแต่ว่าบ่ทันได้กินน่ะนะ
0: ซุ่มบ่ทันกินก็มี
1: ซุ่มบ่ทันกินก็มีกินบ่ทันแล้ว
0: ซุ่มกินนี่20กว่าไรเนาะแม่เน
1: า
0: ะ
1: 20กว่าไร
0: ถ้าแม่สำเนียงก่อนเกือบ30
1: จ้า
0: ถ้าแม่สำเนียงก่อนผลผลิตเป็นจังไดคุณแม่ตั้งแต่เริ่มกินมา
1: โอ้ยแต่เริ่มกินมาก่ะได้ได้บ่ได้ปานใดก็ได้แน่แปลงสินะ
0: โอ้ได้แน่บ่ได้แน
1: ่สลับกันไปลังต้นก็ออกใหญ่ๆก็ออกร่างเตียกับบ่ออกจังสินะ
0: มันแล้วแต่อารมณ์
1: มันแล้วแต่อารมณ์ที่ออกบ่ออก
0: โอ้แสดงว่าน้ํายางนี่ผลผลิตก็ร่างเตียก็ได้หลายร่างเตียก็ได้หน่อยแล้วแต่ฤดู
1: จ้าแล้วแต่ฤดูแต่ว่าหน้าฝนก็ได้แน่เป็นหลายอยู
0: ่มาได้ถามก่อนแม่ในช่วงที่ผลผลิตเฮาได้กระปิดกระปอยได้กระท่อนกระแท่นได้บ่สม่ําเสมอนี่แม่เคยไปซื้อน้ํายาท่าหน้ายางมาใส
1: ่โอ้ยก็เคยซื้อตัวเนาะ
0: ที
1: ่จ้า
0: ไปซื้อมา
1: ซื้อมาใส่กะกับเพิ่นเก่ามาขายน้ําตามร้านตามหยังเพิ่นนั่นล่ะ
0: โอ้ตามท้องตลาดทั่วไป
1: ตามท้องตลาดทั่วไปนั่นแหละ
0: ใส่แล้วมันเป็นจังได๋ตามท้องตลาด
1: ใส่แล้วกับบ่งามปานใดย้อนหยังหน้าก็บ่งามเปียกก็แข็ง
0: เปียกแข็งหน้า
1: ลูกชายว่าลูกชายว่าเปียกก็แข็งแม่เปียกก็แข็งว่าซั่นเพิ่นว่าแล้วหน้าก็ดํา
0: หน้าก็ดํา
1: หน้าก็เป็นดําดําหน้าของเฮานี่จ้าหน้าบ่สะอาด
0: เราน้ําเลี้ยงมีบ
1: ่น้ําเลี้ยงก็เยอะเลย
0: โอ้น้ำเลี้ยงนี่หลาย
1: เลยเยอะแยะเลยข้นน้ำกดกับบ่อแข็ง
0: ข้นน่ะมันเป็นจังได๋ย่ำข้น
1: มันก็ข้นมันก็จ้วงหลวงจ้วงหลวงอยู่จังซี่
0: จ้วงหลวง
1: จ้า
0: บัดนี้
1: แม่นบัดนี้ข้นโดนๆคักๆใส่เวลาโดนหมดมันจังแข็ง
0: โอ้ใส่เสียเวลา
1: บ่ล่ะแม่คันมีไอ้แบบนั้น
0: คันมันมีบุญบ่ได้เต้นรถแห่
1: บ่ได้เต้นรถแห่นําเขาแล้วแม่ฟ้าวแม่โอ้กันว่าเอาจักเฮ็ดให้มันแข็งจวดจวด
0: กันบ่ข้นบาท2บาทอย่างให้มันแข็งเลย
1: จ้าได้ย่างได้ย่างสันทบันนี
0: ้เออบานนี้ถามคุณแม่ก่อนไปรู้จักโซเลพาราไปหูมาแต่ทางใด
1: โอ้ยแม่ฟังวิทยุ
0: ฟังวิทยุ
1: จ้า
0: เอาแม่ฟังโอ้ย
1: สี่หาเดือนพุ่นแล้วหกเดือนพุ่นละแม
0: ่ฟังสี่หาเดือนหกเดือน
1: จ้า
0: ฟังเราเสือเลยบ
1: ่ฟังบ่เสือแล้วลูกก็ด่าลูกไส้ก็ว่า
0: ลูกไส้ว่า
1: ลูกไส้ว่าโอ้ยอีแม่นี่ก็ได้เนาะชิ้นลิ้นปะนะ
0: เออมาแม่เจ้าของชิ้นลิ้น
1: มาแม่ชิ้นลิ้นมาถ้าเพิ่นเว้าหยังก็เสือเพิ่นไว้คักโอ้ยแม่ก็อยากลองเบิ่งอยู่เด้นายแม่ว่าแม่นว่า
0: แม่ว่าบอกล
1: ูกกําลุกไปแม่น
0: ครับ
1: ฝ่า
0: ถือโอ๊ถือใจบ่แม่สํา
1: เร็จถือใจแม่ถือใจคัก
0: ยังสิใส่ตัวบ่
1: โอ้ยเบิดศาสตร์มันแล้วแม
0: ่บ่เบิดศาสตร์เลย
1: แม่น
0: เอาวาดก่อนจากกันมื้อนี้นะครับอยากให้คุณแม่สําเนียงนี่ฝากความประทับอกประทับใจบอกพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางที่เพิ่นบ่ทันได้เคยใส่โซเลพาราคือคุณแม่นี
1: ่จ้ะ
0: บอกให้เพิ่นฟังคักๆในคุณแม่ใส่แล้วเป็นจังได๋เชิญครับ
1: โอ้ยแม่ก็ผู้ใดอยากใส่ก็มาใส่นําแม่เด้อจ้ะแม่นดีหลายซะอันใส่ก็ดีน้ํายางก็คุ้นก็แข็งดี
0: ครับ
1: ฟ้าวกับฟันฟ้าวดีคักแม่ก็ยังคนมักเหรียญมักฟ้าวนะ
0: ครับผม
1: บัดนี้ผู้ใดอยากใส่มาใส่นําแม่สําเนียงเด้อ
0: ครับผม
1: ร้านสํารวยก็มีเด้อสํารวยอันอยู่กลางบ้านข้ามไปแสงเด้อ
0: ครับผม
1: มาเอามาเอาบัดนี้โอ้ยเฮาบ่อื่นกันใส่ดอกบานยางก็มีราคาบัดนี้สุดยอดเลย
0: ครับผม
1: แม่ได้ว่างั้นบ่แม่นธรรมดาเว้ยเนาะ
0: ถืออกถือใจแห้ง
1: ถืออกถือใจแห้ง
0: ครับผม
1: มาใส่น้ําแม่แน่
0: มาใส่น้ำแม่สำเนียงในเด้อ
1: มาใส่น้ำแม่สำเนียงแน่บัดนี
0: ้ครับผมเอาคุณแม่บ้านนี้ก่อนจากกันมื้อนี้ให้คุณแม่แนะนำบ้านอยู่บ้านเซาอีกทีนึงครับเชิญครับคุณ
1: บ้านแม่นั่นบ่
0: ครับผม
1: ข้ามแม่แสงตำบลหัวหินลาดมาหาแม่เลย โอ้ยคนหูจักเบิดบ้านนะโหลดหูจักเบิดตำบล
0: ที่
1: หูจักแม่นี
0: ่คันไปถามหาแม่สำเนียงนี่แม่น
1: ว่าสีหาคำหูจักเบิด
0: สำหรับวันนี้มีความสุขสุภูสุคนนะครับผมกับคุณแม่สำเนียงฝากพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางไว้สำนีอย่าเก็บอย่าจนร่ำรวยกันทั่วหน้านะครับหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาราจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาต้องโซเล่พารานะครับมื้อนี้ผมเอกโซเล่ฝากไว้สำนีขอบคุณหลายสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณครับคุณแม่ครับ
1: จ้า

มาแล้วมาแล้วโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางพอน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร่สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบด้วยขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0438 4 0 1 2 2อีกเท่านึงครับพี่น้อง0 4 3 8 4 0 1 2 2คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็น

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุท้องถิ่นไทยบ้านดุงความถี่ FM 98.25 เมกะเฮิรตซ์อาคารเลขที่366หมู่7ตำบลศรีสุโธอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีโทร042-274-070
1: ขณะนี้เวลา 11 นาฬิกา
2: เสียงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเด้อเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวคันเจ็บข้อยามใดเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวแก้ไอได้นำเสียงเพียวเสียงเพียวยามมีเสมหะเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวสุ่มข้อบ่เติมน้ำตาลอมง่ายบรรเทายามเจ็บข้ออยากสุ่มข้อต้องเสียงเพียวอ่านคำเตือนในสลากและเอกสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB417/69A
3: โรคฤทธิ์ทวารทวารหนักเป็นแล้วทรมานเริ่มต้นจากมีอาการคันบริเวณขอบรูทวารและมีอาการปวดท่วงทวารหนักถ้าปล่อยไว้นานอาจมีแผลเป็นรูปกลีบมะเฟืองและเป็นหน่อคล้ายเนื้อไก่มีเลือดไหลซึมถ้าเป็นมากจะถ่ายออกมาเป็นเลือดสามก๊กมาแล้วยาเม็ดบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตรา3ก๊กยาเม็ดบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตรา3ก๊กเป็นยาสมุนไพรแผนโบราณสรรพคุณเป็นยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักและเป็นยาระบายยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตรา3ก๊กผลิตจากสมุนไพรตำรับดั้งเดิมยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตรา3ก๊ก
4: มันมาอีกแล้ว
5: โอ้ยส่งอาหารมาให้เรากินด้วย
6: ถ้าหากตัวพยาธิลำไส้ในท้องของคุณพูดได้อย่างนี้คุณจะมีความรู้สึกอย่างไรพยาธิลำไส้นอกจากจะคอยแย่งอาหารที่เรารับประทานเข้าไปแล้วยังเป็นตัวการทำลายสุขภาพทำให้เสื่อมซึมอ่อนเพลียเสียกำลังกายปล่อยไว้ทำไมฆ่าพยาธิร้ายด้วยไวโซนิกไวโซนิกกินขาดฆ่าพยาธิในลำไส้ตายยกรัง
7: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป

0: ลูกแล้วค่ะแหมก็สวยซะจนใครเห็นเป็นต้องแซวแบบนี้เป็นใครก็ดูไม่ออกว่ามีลูกแล้ว
1: ยาฟลอราพลัสยาแผนโบราณเป็นยาฟอกเลือดชนิดน้ำสำหรับสตรีประจำเดือนมาไม่ปกติฟลอราพลัส
2: ยาฟลอราสำหรับสตรีประจำเดือนไม่ปกติเป็นยาฟอกเลือดยาฟลอราสำหรับสตรีประจำเดือนไม่ปกติเป็นยาฟอก

0: เป็นยาแผนโบราณผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติยาระบายมะขามแขกตราลิลลี่7เป็นยาระบายบรรเทาอาการท้องผูก
1: ยาน้ำขับลมตราบีแก๊สเมื่อมีการจุกเสียดแน่นเฟ้อนึกถึงยาขับลมในกระเพาะตราบีแก๊สเป็นยาแผนโบราณชนิดน้ำบีแก๊ส
0: มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไปจากห้างขายยาเทพประทานพรจำกัด

0: กลุ่มบริษัทสีตรังรับซื้อยางพาราสนใจขายยางติดต่อ02-207-4522 02-207-4522 คิดจะขายยางคิดถึงสีตรังคิดจะขายยางคิดถึงสีตรัง
1: มาแล้วช่องทางรอดของพี่น้องเกษตรกรเดี๋ยวนี้เขาหันมาใช้ปุ๋ยตาอมรินทร์เพราะปุ๋ยตาอมรินทร์เป็นปุ๋ยดีมีคุณภาพ 100% แม่ปุ๋ยนำเข้าจากต่างประเทศ4600จากกาตาร์18460จากออสเตรเลีย0060จากเยอรมัน2100จากญี่ปุ่นแมกนีเซียมเม็ดสีเขียวจากอิสราเอลรับประกันคุณภาพปุ๋ยตาอมรินทร์ขวัญใจดินขวัญใจพืชมีครบหลายสูตรให้เลือกใช้ได้กับอ้อยมันยางพารานาข้าวปาล์มพืชผักผลไม้ไร่นาสวนทุกชนิดใช้แล้วผลผลิตดี
2: มีวางจำหน่ายแล้วที่ร้านเพื่อนเกษตรบ้านคำแสนสุขอำเภอโพนพิสัยโทร087-011-8353 087-011-8353

0: โอโมสันชายหอมแดดดูกลิ่นอับแมสสักกลางคืน
1: สาธุค่อยลูกสาวรวยค่ะรวยเนี่ย
2: อยากรวยไม่ต้องขอเน็ตกาแฟโรบัสต้าสองนี้เรียกทรัพย์แจกทาง 1.6 ล้านบาทแค่ส่งเสียกาแฟโรบัสต้าต่อ

0: ตาใหม่
1: ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างจำหน่ายวัสดุก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นประตูหน้าต่างกระจกอลูมิเนียมประตู PVC วงกบไม้อุปกรณ์ไฟฟ้าหลอดไฟสายไฟอุปกรณ์ประปาท่อ PVC สีทาบ้านสีย้อมไม้ไม้อัดไม้ฝาลวดหนามตาข่ายฝ้ายิปซัมโครงซีลานั่งร้านหลังคาอลูมิเนียมเหล็กเส้นเหล็กรูปพรรณสังกะสีใหม่ราคาถูกและสินค้าอื่นๆอีกมากมายทางร้านมีบริการส่งสินค้าถึงหน้าบ้านฟรีสินค้าดีราคาถูกบริการประทับนอกจากนั้นยังมีทีมช่างรับสร้างบ้านออกแบบบ้านโดยวิศวกรโยธาที่มีประสบการณ์ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างถนนบ้านดุงหนองเมกเลยคูโบต้า600เมตรตรงข้ามร้านคาแคร์สอบถามเพิ่มเติม0933916644 0982692530และ0842479394ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างวัสดุก่อสร้างคุณภาพที่คุณไว้ใจกลับมาได้ต
2: ลอดเปิดบริการแล้วสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสรับตรวจสภาพรถทำพรบต่อภาษีรับทำประกันภัยรถยนต์รถจักรยานยนต์ทุกชนิดประกันชั้น1ชั้น2ชั้น3 2บวก3บวกโดยบริษัทประกันภัยชั้นนำมากกว่า20บริษัทรับจดทะเบียนใหม่รับย้ายรับโอนมั่นใจในบริการสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิส2สาขาสาขา1ตรงข้ามศูนย์คูโบต้าอำเภอบ้านดุงถนนบ้านดุงหนองเม็กสาขา2ถนนบ้านดุงคำตากเลยนาเกลือข้างโรงเรียนบ้านนาหงสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสบริหารงานโดยคุณกิตติพงศ์จันงาม0985807166สถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสหลักประกันของการเดินทางอย่างอุ่นใจไหวบอละ
3: น้องพร้อมมาแล้วมาแล้วโซเลพาล่าพี่เมียงฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าสร้อยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลได้น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดราดำราย่อยราชมพู่ได้ดีสร้อยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบด้วยขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียวฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียวฝาสีทองของแท้ตัวหนังสือต้องเป็นสีทองข้อนั้นเด้อพี่น้อง
4: เกษตรกรฟังทางนี้ในการทำเกษตรปีนี้มีค่าใช้จ่ายเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นค่าไถนาค่าน้ำมันค่าถอนกล้าค่าดำนาค่าปุ๋ยมีแต่ค่าชีวิตเกษตรกรนี้ช่างมีค่าเหลือเกินแล้วเกษตรกรอย่างเราจะเอาเงินที่ไหนมาใช้จ่ายพวกนี้กลุ้มใจ
5: หยุดไม่ต้องกลุ้มใจอีกต่อไปแล้วต้องการเงินด่วนต้องการเงินหมุนต้องการเงินทุนเงินด่วนเลือกได้ by YouCap ช่วยคุณได้เพียงแค่ท่านมีรถมีเล่มก็มีเงินใช้ปัญหาเหล่านั้นก็จะหมดไปรีบติดต่อด่วนให้บริการอยู่ที่บริษัทอึ้งกุ้ยเฮงทุกสาขาใกล้บ้านคุณสนใจโทร0610196633หรือ0610203337เงินด่วนเลือกได้ by YouCap กู้ง่ายอนุมัติไวถูกใจคุณบุญบังไฟ
6: ตัวให้พร้อมกันยายนนี้ Global House เปิดคลังรถสุดช็อคขนทับสินค้าบ้านและงานช่างมาแบบจัดเต็มวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างสีไฟฟ้าประปาและของใช้ในบ้านอีกเพียบลดแรงราคาช็อคคุ้มแบบจุใจไม่ว่าจะสร้างจะซ่อมจะปรับจะเปลี่ยนมาที่ Global House ครบจบคุ้มในที่เดียวครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดถือครบ10,000บาทรับ คืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทกันยายนนี้อย่ารอให้ของหมดเปิดคลังลดสุดช็อปช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ

0: นี่คือเสียงบอกเล่าของผู้ที่ใส่โซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองใส่แล้วผ้ากันติดอกติดใจพ่อใจคักคักซ้ำไหนไปฟังกัน
1: ใส่โซเล่ผ้าล่าสุดยอดครับอย่างเข้มข้นดีครับเนิ่มกินง่ายทำเลี่ยงบ่มีมิตรแต่เนื้ออย่างเข้มข้นครับสุดยอดสุดยอด
2: ผู้เจ้าอันโกกยานี่สิบ่ตายบัดนี้นะคนกีดสิตายบัดนี้นะมาเจอโซเล
3: ่แทนที่สิได้กีดหลายมีดเนาะ3มีดนี่ก็ได้ขายแล้วเต็มโป๊ะเต็มถ้วยแล้วนะ
4: คือตอนเฮากีดเนี่ยเปลืองนิ่มกินง่าย
5: ใส่โซเล่พาร่ามาแล้วบัดมากวนมึงยังมาเซาเฮาจะมากีดอีกนี่มันบ่มีหอน้ําเลี้ยงได้กีดลงไปเลยบ่ได้ยาก
6: โซเล่พาร่านี่ครับชาวสวนยางนํายางจะไหลดีครับออกดีหัวท้ายปริมาณนํายางเพิ่มขึ้นครับ
5: กันใส่โซเลพาร่านี่ให้ใส่โลดผมเชื่อแล้วในร่องแล้วร่องกับมือเองบ่ให้ไผมาตัวได้พี่น้องทั้งหลายกับผู้ใดบ่ทันได้ใส่ก็ให้ใส่ใส่โลดกันอยากได้เงินน่ะให้ใส่โลดเพราะว่ามันดีซะเหลือเกินโซเลพาร่าตัวนี้นะ
7: โอ้ใส่ตัวนี้ครับโชคเจอเลยครับบ่เสียเปล่าครับร่องเบิ่งเด้อผู้ใดยังบ่เคยร่องยางไหลโลดไหลลวง
4: ในใจเอามาใส่แล้วนี่ดีดีน้ํายางก็ออกดีแล้วบ่ติดโตติดหยังอันยางก็หนักเพิ่มขึ้นกว่าเก่า
8: แกหูแปลกตาแล้วกีดมันก็กีดมื่นดีน้ำยางไหลดีบ่มีน้ำเลี้ยงเทื่อร่าก็บ่มีเทื่อร่าดำก็บ่มีร่าย่อยก็หายร่าชมพูก็บ่มีน้ำยางมันไหลดีบ่มีน้ำเลี้ยงออกเลย
0: ยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในขวดเดียวต้องโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองตะวันแดงสำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางท่านใดที่กำลังแนมหาตัวซอยกำลังแนมหาแนวที่สิมาท่านายางเพื่อไปเพิ่มปริมาณการไหลของน้ำยางไปเพิ่มเปอร์เซ็นต์น้ำยางอยากได้น้ำยางหลายๆกำลังแนมหาอยู่ฟังทางนี้ให้ดีพ่อยแม่นะครับโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองครับโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มประสิทธิภาพเพิ่มปริมาณเพิ่มเปอร์เซ็นต์การไหลของน้ำยางมันแตกต่างจากของตามท้องตลาดทั่วไปจังไดมันแตกต่างจากของที่พ่อยแม่เคยซื้อมาท่าจังไดโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองนี่พี่น้องพ่อใส่แล้วนี่ที่โอ้ยบ่อยากเว้าเอาโหลดพี่น้องเอ้ยท่าแล้วเปลือกสีนิ่มกรีดง่ายไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมานี่แหละครับคือสิ่งที่เริ่มแตกต่างจากของตามท้องตลาดทั่วไปเพราะว่าตามท้องตลาดทั่วไปส่วนมากที่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางเฮาซื้อมาใส่นั่นเขาเอิ้นว่าสารเล่งนะครับเบอร์นั่นเบอร์นี่คำว่าสารเล่งนี่กรีดลงไปท่าลงไปนี่ที่ห้วยไหลเบิดทุกแนวที่มีอยู่ในต้นยางบ่ว่าสิเป็นน้ำเลี้ยงน้ำยางไหลปนกันออกมานะครับให้สังเกตง่ายๆครับสังเกตจังได้ระบาดนี่ว่าน้ำเลี้ยงมันไหลปนออกมาหลายบ่เวลาหยอดน้ำกดอีพ่อยแม่หยอดน้ำกดนี่มันสิข้นจุงเลี้ยงจุงเลี้ยงคือยังเฮาข้นนมนี่แม่พี่น้องเกษตรกรบางท่านก็พากันเข้าใจว่าโอ้ยข่อยผสมน้ำกดบ่เข้มข้นที่จริงมันบ่แม่นดอกอีพ่อยแม่น้ำเลี้ยงมันปนน้ำยางออกมาหลายโพดนะครับแนมไปในกระโปนี่ว้ายเต็มถ้วยว่าเป็นสิล้นถ้วยพุ่นแล้วดีใหญ่ตะบัดพ่อไปหยอดน้ำกดมือล้นมาแกะออกจากถ้วยว่าเป็นก้อนขนมโคกแปลแหลดแปดอยู่นะครับเป็นฟองอากาศเป็นโฟมนั่นคือน้ำเลี้ยงมันไหลปนออกมาขันน้ำเลี้ยงมันไหลปนออกมาหลายมันก็เสียให้ต้นยางเฮาส้มนะครับตายก่อนกำหนดสันตัวเพราะฉะนั้นอีพ่ออีแม่บ่ต้องตกอกตกใจนะครับคันใดใส่โซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองนะครับโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองนี่สิเป็นซอยขยายท่อน้ำยางเฮ็ดให้น้ำยางไหลดีท่อน้ำยางบ่อุดตันแต่ว่าไหลแต่น้ำยางในบ้านนี่น้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมานะครับขยายท่อน้ำยางปิดท่อน้ำเลี้ยงนะครับเพื่อให้น้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกก็นิ่มกรีดก็ง่ายนะครับสำหรับสวนยางผ้าล่าสวนใดนะครับที่มีปัญหาเรื่องของเชื้อรานะครับบ่สิเป็นราดำราย่อยราชมพูนะครับเปลือกเน่าหากเน่ายังสิว้ายโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองซอยอีพออีแม่ซอยพี่น้องเกษตรกรบ้านเฮาใดครับเชื้อราเห็นโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองนี่ที่ว้ายว่ามันปอบเห็นพระยานขักยานแน่ถ้าไปสองสามเที่ยวเท่านั้นอีพ่อยแม่เอ้ยหายเกี้ยงปั๊บเนี่ยสำหรับเชื้อรานะครับ เปลือกกระนิ่มกรีดกระง่ายกรีดจังได้ก็บ่สะดุดมีดนะครับซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ให้หายไว้นะครับแผลใหม่ที่เฮากรีดนี่หายเร็วเปลือกหุ้มไว้นะครับใส่แล้วนายางบ่ตาย1ต้นบ่ส้มบ่ตายก่อนกำหนดนะครับสําหรับโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองนะครับสําหรับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางท่านใดสนอกสนใจนะครับสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับขนาด500ซีซีสามารถท่าได้500ต้นนะครับขนาด500ซีซีหรือว่าเครื่องลิตรนี่ล่ะสามารถท่าได้500ต้นนะครับราคากับบ่แพงครับ350บาทเท่านั้นเองนะครับราคา350บาทเท่านั้นเองต่อ1ขวดเลือกใส่ได้ตามสบายนะครับสําหรับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางที่มีสวนยางหลายๆนะครับที่มีต้นยางหลายๆเป็นพันต้น 2-3,000 ต้นบ่ต้องเอามาท่าทั้งหมดอีพ่อยแม่อย่าเฝ้าเสื่อจนกว่าสิได้ใส่นะครับอย่าเฝ้ามั่นใจจนกว่าสิได้ทดลองเบิ่งแบ่งมาใส่แบ่งมาเฮ็ดเบิ่งแก๊กแถว2แถววงก่อนก็ได้นะครับแบ่งมาท่าเบิ่งใส่แล้วมันสิเป็นคือเบาเอกโซเลเว้าบ่ใส่แล้วมันสิเป็นคือพี่น้องเกษตรกรที่เพิ่นเคยใส่เว้าให้ฟังบ่นะครับสําหรับโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองนะครับสําหรับพี่น้องเกษตรกรท่านใดสนอกสนใจนะครับหรือว่าอยากฮู้รายละเอียดหลายกว่านี้อยากฮู้รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สถานีวิทยุที่กําลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะครับหรือว่าสิโทรหาทีมงานโดยตรงเลยก็ได้นะครับที่เบอร์โทรศัพท์ครับ0438 4 0 1 2 2อีกเท่านึงครับพี่น้อง0 4 3 8 4 0 1 2 2อยากได้ผลผลิตหลายอยากให้ผลผลิตเป็นที่ต้องการของตลาดเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางไหลดีดีไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลผลออกมาคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในขวดเดียวใส่เลยครับโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองนะครับโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองเท่านั้นครับผม

มาแล้วมาแล้วโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบด้วยขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคายุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็นสี

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: พี่ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีจ้า
0: สวัสดีครับช่วงเยี่ยมยามถามข่าวบอกเล่าประสบการณ์จริงอยู่กับผมเอกโซเล่คือเก่าพี่น้องมื้อนี้ผมเอกโซเล่ออกมาเยี่ยมยามพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางทางอำเภอคำชะอีนะครับเดี๋ยวคุณพี่เพิ่นสิอยู่บ้านไหนตำบลไหนเดี๋ยวเสียเพิ่นแนะนำตัวจักหน่อยนะครับคุณพี่ครับเชิญแนะนำตัวจักหน่อยครับเชิญครับ
1: สวัสดีจ้าชื่อพี่ฟ้าจำใสค่ะบุษภาด้วยจ้ะอยู่บ้านนนสังสีจ้าตำบลบ้านส่งอำเภอคำชะอีจังหวัดมุกดาหารจ้า
0: คุณพี่ฟ้าแจ่มใสซื้อเรียนซื้อยังคุณพี
1: ่ซื้อแจ่มค่ะ
0: พี่แจ่มเนาะฟ้าแจ่มใสเอาซื้อกลางๆซื้อว่าคุณพี่แจ่มถามพี่แจ่มก่อนเฮ็ดหยังจักไร
1: หยังทั้งหมด13ไร่จ้ะ
0: ประมาณ13ไร่เฮ็ดมาโดนไปพี
1: ่เฮ็ดมากะตั้งแต่ปลูกมากะ10กว่าปีจ้ะ
0: 10กว่าปี
1: ค่ะ
0: เอาเว้าให้พี่น้องเพิ่นฟังกันหน่อยผลผลิตเป็นจังได๋แน่ตั้งแต่เริ่มเฮ็ดมาเว้าให้เพิ่นฟังกันน่ะ
1: ผลผลิตกะพี่กะกรีดมาตอนนี้ 3-4 ปีจ้ะ 3-4 ปีผลผลิตกะช่วงหนาหนาวก็โอเคค่ะ
0: ครับหนาหนาวโอเค
1: หนาหนาวโอเค
0: แล้วหนาแรงเป็นยังไงเนี่ย
1: หนาแรงกะอืดๆเนี่ยจักหน่อย
0: มาถามคุณพี่แกมก่อน
1: ค่ะ
0: ในช่วงที่ผลผลิตของต้นยางเฮานี่ได้ผลผลิตบ่เต็มเม็ดเต็มหน่วยได้ผลผลิตบ่เต็มที่
1: ค่ะ
0: พี่ได้หาตัวซอยหาแนวมาท่าหน้ายางให้น้ํายางมันไหลบ่เคยบ
1: ่หาคิดหาอยู
0: ่อ๋อก็คิดหาอยู่เราเคยเอามาใส่บ่
1: กะมันมีบางตัว

0: ใช่จ้ะ
1: บ้านนี้ให้ถามพี่แจมก่อนไปรู้จักสุริพระราไปหูมาแต่ทางใด
0: วายทีแรกกับพี่เป็นคนมักฟังวิทยุเน
1: า
0: ะ
1: โอ้มักฟังวิทยุ
0: เห็นเพิ่นเปิดเพลงสถานีเนี่ยนะเพิ่นก็โฆษณาอําโซเล่เพิ่นว่
1: า
0: ฟังผู้นั้นผู้นี้เพิ่นก็โอ้ดีคักเนาะเพิ่นว่าโอ้น้ำยางไหลดีจากไหลบ่ไหลก็ฟังมาเรื่อยๆ
1: ฟังวิทยุฟังเขาเว้ากัน
0: ฟังเขาเว้ากัน
1: ครับ
0: บ้านนี้มีพี่คนๆอยู่ในบ้านเพิ่นสิเป็น FC อันสาวคำลาเนี่ย
1: เพิ่นเป็น FC สาวคำลา
0: ฟังกับฟังกูเมื่อกับฟังคือเดียวกับเอื้อยเน
1: า
0: ะ
1: พี่แจมนี่มีร้านค้าเป็นร้านสาขา
0: ใช่เป็นร้านค้าชุมชน
1: ร้านค้าชุมชนก็เลยเขาเลยว่าใจแจมจะคู่โปรเปลโซเลยพาราลงมาขายเนี่ยเป็นบอก
0: กับแม่ค้า
1: ไปบอกแม่ค้า
0: เป็นกรรมการอยู่ในร้านค้า
1: พี่แจมนี่เป็นกรรมการ
0: ใช่เป็นกรรมการอยู่ในร้านค้าชุมชนแต่ก่อนพี่ก็ยังไม่ได้ใส่นะก็ยังไม่ได้เสื้อ
1: บ่ทันได้เสื้อให้พูดไปร้องหยาก่อน
0: เพิ่นใส่บัดนี้เพราะเพิ่นใส่ปุ๊บ
1: เพิ่นมาบอกให้ฟัง
0: เพิ่นว่าโอเคได้ให้เพิ่นว่าเฮาใส่แล้วลองเพิ่นว่ากีด 2-3 เมตรเต็มโป๊ะเพิ่นว่าปกติเฮาใส่ตัวอื่นยางมันบ่ไหลนะเพิ่นว่าเพิ่นเอามาลองเพิ่นก็ใส่ก็ยังบ่ได้เสื้อเด้อล่ะ
1: ครับ
0: ก็ถามเพิ่นบัดนี้มีญาติอันส่วนใกล้ๆเพิ่น
1: ครับ
0: เพิ่นว่าเฮ้ยลองแม่เฮาลองนี่เพิ่นโอเคแล้วเพิ่นว่าน้ํายางมันไหลอีกส่วนนึงอ่ะญาติเพิ่นก็เอาไปใช้
1: ง
0: ่
1: ายๆพี่แคมนี่ฟังอยู่2ส่วน
0: ฟังอยู่2ส่วนพี่เป็นคนที่บ่ได้เสื้อหยังง่ายๆนะ
1: โอ้บ่ได้เสื้อยังไง
0: เป็นคนฟังกับเบิ่งนํา
1: บ่ได้พอพี่แคมเอามาใส่เป็นจังได๋เป็นคือเขาเจ้าเว้าบ
0: ่ว้ายแม่นความเขาตัว
1: มันเป็นจังได๋แม่นความ
0: เขาปกติถ้ากีดยางหน้าฮ้อนเนาะของพี่มันสิไหลเพราะอ้อยเนี่ยนะกีดข้าวเดียวบางทีย่างไปสุดแถวกลับมามันเศร้าไหลแล้ว
1: โอ้มันไหลกับปีนกับปล่อย
0: แม่น
1: เราตัวนี้เด็ดสปอใส่โซเล่
0: ไปนี่พอมาใส่โซเล่เนาะปัดถึงเวลากีดยางแล้วกลับบ้านปุ๊บเนาะถึงเวลามาหยอดยางปุ๊บยางเฮายังบ่ทันเศร้าไหลแม่พ่
1: อ
0: นนะปกติกีดสุดแถวเนาะของพี่มัน13ไหลเนาะกีดสุดแถวเนี่ยกลับมาเอามันเศร้าแล้วพอใส่ตัวนี้ปุ๊บอ่ะลองปุ๊บมาหยอดยางปกติชั่วโมงครึ่งชั่วโมงเขาหยอดได้แล้ว
1: ครับ
0: พอมาใส่โทเล่ตัวนี้นะไล่เบิ่งเวลาเขาก็จับเนาะเป็นคนมักผิดสูตร
1: ครับ
0: 3ชั่วโมง
1: โอ้ประมาณ3ชั่วโมงแข้งสิเริ่มหยุดไหล
0: ชั่วโมงหยุดไหลคือตอนเขากรีดเนี่ยพี่เป็นคนกรีดยางสิพูดเนาะ
1: ครับ
0: ดึงมีดเนี่ยเพิ่นสิไล่น้ำหลังมีดนะ
1: โอ้แล่นน้ำคนมีดเลย
0: แม่น
1: เปลือกนิ่มบ่พี่
0: เปลือกนิ่มกรีดง่ายสังเกตเวลาเขาใส่เนาะเปลือกที่หุ่มยางที่ปกติเขากรีดแบบหน้ายางมันสิเขาแกนเขายังคืออันนั้น
1: ครับ
0: คือเพิ่นสางสมานแผลนะ
1: โหสมานแผลได้เร็ว
0: ใช่ความรู้สึกความแตกต่างมันไอเนี้ย
1: คือประโยชน์ของโซเลพาร่านี่คือรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่เฮ็ดให้เปลือกนิ่มกรีดง่ายไหลแต่น้ำยางน้ำเลี่ยงบ่ไหล
0: แม่น
1: เป็นคือเว้าบ่
0: แม่นเป็นคือเว้า
1: บัดนี้อยากให้พี่แก้มนี่ฝากถึงพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางที่เพิ่นบ่ทันได้เคยใส่คือคุณพี
0: ่
1: เว้าความประทับอกประทับใจให้เพิ่นฟังว่าพ่อพี่ใส่โซเลพาราหรือเป็นยังไงแน่อยากให้เพิ่นใส่คือเจ้าของบ่เชิญครับ
0: กาจากที่พี่เคยใส่เนาะเป็นคนที่บ่ค่อยเชื่อยังง่ายพอมาลองใส่โดยตัวเองน่ะคือมันโอเคอ่ะจากปกติปริมาณน้ำยางที่เขากรีดหนาแรงน่ะมันจะบ่ได้แบบเนี้ย
1: ครับ
0: พอมาใส่ตัวเนี้ยน้ำยางก็ไหลดีกรีดก็ง่าย
1: ครับ
0: ผลผลิตที่เขาได้น่ะปกติเกือบ10กว่าเมตรถ้าเป็นหนาแรงยังบ่เต็มโป๊ะ
1: อันนี้ยักเมตรนี่ได้หลายนี่3เมตรบ
0: ่3เมตรค่ะ
1: เบิ่งพี่น้องล้นโป๊ะใบแห้งบ่ได้ยานของคนเสีย
0: 3เมตรเต็มโป๊ะคือเฮาสามารถคือว่ากีด5เมตร6เมตรนี่เฮาโจขายได้เลยเด
1: ือ
0: นนึงเนี่ยจากปกติ2รอบพี่ขาย2รอบ
1: ค
0: ือมาใส่ตัวเนี้ยพี่ขายได้ 4-5 รอบ
1: แสดงว่าได้เงินหลายกว่าเก่า
0: แม่น
1: ยิ้มเป
0: ื่อย
1: ยิ้มเปื่อยพี่แกมยังสิใส่ต่อบ
0: ่ใส่ต่อจ้า
1: สําหรับมื้อนี้ผมกับคุณพี่แกมฝากพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางไว้สักนี้นะครับเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางไหลไหลแต่น้ำยางน้ำเลี่ยงบ่ไหลอีพ่อยแม
0: ่จ้า
1: ซอยสมานแผลเก่าร ักษาแผลใหม่ได้ดีนะครับสำหรับโซเลพาราจบครบในขวดเดียวยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเลพารานะครับสำหรับมื้อนี้มีความสุขสุขุมสุขคนขอบคุณหลายๆสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

0: นี่คือเสียงบอกเล่าของผู้ที่ใส่โซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองใส่แล้วผ้ากันติดอกติดใจพ่อใจคักคักซ้ำใดไปฟังกัน
1: ใส่โซเล่พาล่าสุดยอดครับอย่างเข้มข้นดีครับเปลือกนิ่มกินง่ายทำเลี่ยงบ่มีมีแต่เนื้ออย่างเข้มข้นครับสุดยอดสุดยอด
2: ผู้เจ้าอันโกกยางนี่สิบ่ตายบัดนี้นะคนกีดสิตายบัดนี้นะมาเจอโซเล่
3: แทนที่สิได้กีดหลายมีดเนาะ3มีดนี่ก็ได้ขายแล้วเต็มโป๊ะเต็มถ้วยแล้วนะ
4: คือตอนเฮากีดเนี่ยเปลืองนิ่มกินง่าย
5: ใส่โซเล่พาร่ามาแล้วบัดมากวนมึงยังมาเซาเฮาจะมากีดอีกนี่มันบ่มีหัวน้ําเลี้ยงได้กีดลงไปเลยบ่ได้ยาก
6: โซเล่พาร่านี่ครับชาวสวนยางนําย่างจะไหลดีครับออกดีหัวท้ายปริมาณนำย่างเพิ่มขึ้นครับ
5: คันใส่โซเลพาร่านี่ให้ใส่โลดผมเชื่อแล้วนี่ลองแล้วลองกับมือเองบ่ให้ไผมาตัวได้พี่น้องทั้งหลายกะผู้ใดบ่ทันได้ใส่กะให้ใส่ใส่โลดกันอยากได้เงินน่ะให้ใส่โลดเพราะว่ามันดีซะเหลือเกินโซเลพาร่าตัวนี้นะ
7: โอ้ใส่ตัวนี้ครับโชคเจือเลยครับบ่เสียเปล่าครับลองเบิ่งเด้อผู้ใดยังบ่เคยลองหยางไหลโลดไหลลวง
4: ในใจเอามาใส่แล้วนี่ดีดีน้ำยางก็ออกดีแล้วบ่ติดโตติดหยังอันยางก็นักเพิ่มกว่าเก่า
8: แตกหูแตกตาแล้วกีดมันก็กีดมื่นดีน้ำยางไหลดีบ่มีน้ำเลี้ยงเสื้อล่าก็บ่มีเสื้อล่าดำก็บ่มีล่าย่อยก็หายล่าชมพู่ก็บ่มีน้ำยางมันไหลดีบ่มีน้ำเลี้ยงออกเลย
0: หยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในขวดเดียวต้องโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียม

พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางหลายๆท่านหลายๆพื้นที่พากันคิดหาวิธีต่างๆที่สิมาเพิ่มผลผลิตในสวนยางแก่ของว่าเฮ็ดจังได๋น้อมันจังสิได้นำยางหลายๆเปอร์เซ็นต์นำยางเข้มข้นผลผลิตเป็นที่ต้องการของตลาดก็พากันคิดเคยกีดเคียด8เมตรเต็มกระโปง8 9เมตรเต็มกระโปงก็พากันอยากกีด2 3เมตรให้มันได้เต็มกระโปงซะเด้เอ้ากีดหลายสุดก็ยังมันเกิน4เมตรเถาะในความคิดนะก็เลยพากันหาซื้อน้ำยาท่านายางซึ่งส่วนมากตามท้องตลาดทั่วไปนี่สิเป็นสารเหล็งพอท่าลงไปแล้วว้ายน้ำยางมันก็ไหลดีอยู่นั่นแหละอีพ่อยแม่แต่ว่าปัญหาที่ตามมาบาดต้นส้มนายางตาย1เปลือกแข็งน้ำเลี้ยงไหลปนออกมาหลายกรีดแต่ละเทือนี่โอ้ไหลหลัวไหลหลวงเพิ่นว่าแต่ว่ามันบ่มีแต่เปอร์เซ็นต์น้ำยางตัวบัดนี่มันมีน้ำเลี้ยงไหลปนออกมาหลายซึ่งคันน้ำเลี้ยงมันไหลปนออกมาหลายนี่มันก็สิเฮ็ดให้ต้นยางส้มตายก่อนกำหนดซะเด้พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางก็พากันย่านในบ้านนี่โอ้ยแต่ว่าเสียจังได้ละบ้านนี่หนี้สินก็มาหลายแถบ้านนี่คันได้ผลผลิตหน่อยผลผลิตบ่เต็มเม็ดเต็มหน่วยผลผลิตบ่คือจะของคือบ่คือจะของต้องการข่อยสิเอาเงินซ้ายไปใส่ข่อยสิเอาเงินใส่ไปใส่หนี้สันตัวพากันคิดปัญหาหนักอกหนักใจของพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางสิเบิดไปครับด้วยโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองครับพี่น้องเป็นยังคือว่าปัญหาต่างๆสิเบิดไปพอใส่โซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองแล้วที่พี่น้องเอ้ยเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางไหลดีดีพี่น้องไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมานะครับเปอร์เซ็นต์น้ำยางก็เข้มข้นยอดน้ำกรดข้น 2-3 บาทเหนียวตุ้ยลดแล้วพี่น้องซอยรักษาซอยป้องกันซอยยับยั้งเรื่องของเชื้อราต่างๆที่ระบาดอยู่ในสวนยางพาราของพี่น้องบ่ว่าสิเป็นราดำราย่อยราชมพูเปลือกเน่าหากเน่าเงาเน่าโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองนะครับโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองซอยอีพ่อยแม่ซอยพี่น้องเกษตรกรบ้านเฮาได้ครับซอยรักษาแผลเก่าซอยสมานแผลใหม่ให้หายไวแผลใหม่ที่เฮากรีดนี่เศร้าเร็วๆแผลบอบๆช้ำเปลือกหุ่มเร็วหุ่มไวซะเด้อีพ่อยแม่เปลือกนิ่มกรีดง่ายกรีดจังได้ก็บ่สะดุดมีดกรีดลงไปอีพ่อยแม่ว่ามันกรีดกกหยู่พุ่นล่ะเปลือกมันนิ่มคักหลายนะครับบางพื้นที่ว่าคอยว่ามันกรีดกกกล้วยเพิ่นทั้งเว้าคือๆเด้หลังจากใส่โซเล่พาราพรีเมียมลงไปแล้วนะครับต้นยางก็สิบ่ส้มนายางก็สิบ่ตาย1บ่มีสารตกค้างปลอดภัยกับผู้ใส่คุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในขวดเดียวนะครับต้องโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองเท่านั้นครับพี่น้องขนาดบรรจุ500ซีซีครับขนาดบรรจุ500ซีซีสามารถท่าได้500ต้นป๊าดบ่ธรรมดาท่าได้ใส่ได้ตั้ง500ต้นนะครับเฮ็ดให้พี่น้องเกษตรกรบ้านเฮานี่ประหยัดประหยัดครับราคาก็บ่แพงเด้บาดราคาก็ถือครับขวดนี้นะครับราคาเพียง350บาทเท่านั้นเองนะครับราคาเพียง350บาทเท่านั้นเองสำหรับโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองนะครับโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองเท่านั้นครับบ่ต้องเฝ้าเสื้อผมเอกโซเล่ทั้งหมดนะครับอย่าเฝ้าเสื้อจนกว่าสิได้ใส่อย่าเฝ้ามั่นใจจนกว่าสิได้ทดลองเบิ่งนะครับสำหรับโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองนะครับผลิตภัณฑ์เพิ่มประสิทธิภาพเพิ่มปริมาณเพิ่มเปอร์เซ็นต์การไหลของน้ำยางโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองนะครับตามที่ผมเอกโซเล่ครับออกเยี่ยมยามถามข่าวพี่น้องเกษตรกรหลายๆพื้นที่หลายๆตำบลหลายๆจังหวัดหลายๆอำเภอตอบเป็นเสียงเดียวกันครับใส่แล้วถืออกถือใจแห้งโอ้ยแม่นความเจ้าเว้าอีหลีแม่นความเจ้าว่าอีหลีเป็นคือยังพี่น้องเกษตรกรที่เพิ่นใส่ก่อนเว้าให้ฟังอีหลีบ่าวเอกโซเล่ยืนยันและการันตีจากผู้ใส่จริงครับสำหรับโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองนะครับโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองบ่ท่านได้อยากให้เสื้อครับผมเอกโซเล่บ่ท่านได้อยากให้เสื้อแต่ว่าอยากให้ใส่อยากให้ใส่อยากให้ใส่ลองเบิ่งใส่แล้วมันสิเป็นคือเบาเอกโซเล่เบาบอมันต้องลองเบิ่งครับผมสำหรับพี่น้องเกษตรกรท่านใดสนอกสนใจหรือว่าอยากฮู้รายละเอียดหลายกว่านี้อยากฮู้รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สถานีวิทยุที่กำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะครับหรือว่าสิโทรหาทีมงานโดยตรงเลยก็ได้นะครับที่เบอร์โทรศัพท์ครับ043 840 122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043 840 1 2 2
จบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาต้องโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองเท่านั้นครับผม

มาแล้วมาแล้วโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดหนีบต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบด้วยขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0438 4 0 1 2 2อีกเท่านึงครับพี่น้อง0 4 3 8 4 0 1 2 2คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็นสีทอง

0: สวัสดีครับช่วงเยี่ยมยามถามข่าวบอกเล่าประสบการณ์จริงอยู่ผมเอกโซเล่คือเก่าพี่น้องมื้อนี้ผมเอกโซเล่ออกมาเยี่ยมยามพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางทางอำเภอนิคมคำสร้อยจังหวัดมุกดาหารนะครับแม่คำกอง
1: จ้าน
0: ามสกุล
1: คำลือ
0: คุณแม่คำกองคำลือนะครับ
1: จ้า
0: บ้านนี้เขาเอิ้นบ้านยังของคุณแม
1: ่บ้านเราต้นยม
0: มันเราต้นยมตำบลหนองแวงเนาะแม่เนาะ
1: จ้า

0: อำเภอนิคมคำสร้อยจังหวัดมุกดาหารพี่น้องถามคุณแม่คำกองก่อนเฮ็ดหยังจักไรคุณแม
1: ่เฮ็ดหยังเกล็ดไรจ้า
0: เฮ็ดหยังเกล็ดไรเนาะแม่เนาะเป็นจังไดเนี่ยผลผลิตตั้งแต่เฮ็ดมานี่มันเป็นจังไดตั้งแต่เริ่มต้นเฮ็ดมา
1: ก็ดีขึ้นอยู่ค่ะ
0: แรกๆนี่มันเป็นจังไดดี
1: บ่แรกๆนี่ก็ดีมาเรื่อย
0: ครับ
1: อยู่ต่อมาก็พอลงพอลง
0: โอ้ที่แรกๆนี่ก็เริ่มดีมาเรื่อยๆอยู่
1: จ้า
0: บาดพอเฮ็ดมาเรื่อยๆมันก็ผลผลิตก็เริ่มลดลง
1: จ้าม
0: ันไหลกระปิดกระปอยไหลกระท่อนกระแท่นจังซี่ติแม่
1: จ้า
0: ไหลบ่สม่ำเสมอ
1: แม่น
0: แม่ได้ไปซื้อน้ำยาท่าหน้ายางตามท้องตลาด
1: มาม
0: าใส่บ
1: ่ย้วนตามท้องตลาดตามหมู่บอกแล้ว
0: เคยไปซื้อบ่แม่
1: เคยไปซื้อ
0: ใส่มาหลายยี่ห้อไป
1: ใส่มาหลายยี่ห้ออยู่จ้า
0: ตีมันเป็นยังไงแน่บัด
1: แต่กับบัดออกบัดบ่ออกนั่นละ
0: บัดออกบัดบ่
1: จ้า
0: น้ำยางไหลเป็นยังไง
1: น้ำยางก็ไหลแต่มีดแรกกับมีดต่อไปมันก็ยุดมันก็ยังยุด
0: เปลือกมันเป็นยังไงแม่เปลือก
1: เปลือกก็จะแข็ง
0: เปลือกจะแข็งเน
1: า
0: ะใส่ตามท้องตลาดเปลือกแข็งหนาแข็งใส่ตามท้องตลาดทั่วไปมันมีน้ำเลี้ยงผลมากบ่แม
1: ่มีจ้า
0: น้ำเลี้ยงหลายบ่ตอนใส่ของท้องตลาดทั่วไป
1: บางต้นก็หลายบางต้นก็น้อย
0: จังซี่ถ้าน้ำเลี้ยงนี่ไหลผลออกมา
1: จ้า
0: วันนี้ถามแม่คำกองก่อนไปรู้จักโซเลพาราไปหูมาแต่ทางไหนแม
1: ่กะมาฟังวิทยุนี่แหละจ้าเพิ่นเว้าในนั้นในนี่กะลองสั่งมาเบิ่งบัดที่นี
0: ่ติฟังโดนบ่จังสั่ง
1: โอ้ยฟังมือนั่นก็สั่งยามมือแรงเลยแล้ว
0: คุณแม่คำของฟังมือเดียวสั่งเลย
1: จ้า
0: บาดนี่พอสั่งมาใส่แล้วมาท่ามันแปลกหูแปลกตา
1: แปลกหูแปลกตาก็ว่าแม่นคืออยู
0: ่มันเป็นยังไงคือว่าคือ
1: คือก็ที่ว่าหน้ามันยักเลเลนี่ก็มันหายเน
0: า
1: ะ
0: หน้าแลต้นของแม่นี่มันมีเชื้อราบ่มีเชื้อราดำกวนบ
1: ่แม่นเชื้อราดำ
0: บาดพอมาใส่แล้วราดำมันเริ่มหายบ่
1: เริ่มหายจางออกกับน้ำยางต้นยางเฮาก็แตกเนาะยางมันออกมากกับนวลขาว
0: โอ้น้ำยางเริ่มนวลเริ่มขาว
1: จ้า
0: จากตะกี้มันมีสีดำๆปนแม่นบ่แม
1: ่แม่น
0: มันเริ่มขาวออกมาทุกมื้อนี
1: ่ทุกมื้อ
0: เปลือกมันเป็นยังไง
1: พ่อมากินอีกตอนนี้เพราะกะมันก็ดีขึ้นมันก็นวลมันก็อ่อนมือแน่ขึ้นมา
0: โอ้เปลือกนี่อ่อนมือนิ่ม
1: แม่น
0: น้ำยางก็เริ่มนวล
1: น้ำยางก็เริ่มนวลสีขาวบ่มีสีดำปนบัดนี้นั่น
0: บ้านนี้น้ำเลี้ยงนี่มันมีบ่แม่
1: เงียบได้ล่ะ
0: เงียบเลย
1: เงียบ
0: ย่ำข้นนั่นยอดน้ำ
1: ข้นเป็นแป้งไปเลย
0: เป็นแป้งข้นแข็งง่ายบ่แม่
1: จ้า
0: ถือใจบ่คุณแม
1: ่ถือใจว่าสิสั่งอีกอยู่นี
0: ่
1: เออสิว่าสิสั่งมาท่าป๋าไว้จังสิเริ่มตัดใหม่นี่นานตอนนี้
0: สิท่าป๋าไว้สิท่าทิ่มไว้ซะเกิน
1: เออทิ่มไว้จักสิหาขึ้นแล้วก็สิมาตัดใหม
0: ่โอ้สิมากรีดใหม
1: ่จ้า
0: อยากให้คุณแม่คำกองนี่ฝากความประทับอกประทับใจถึงพี่น้องเกษตรกรที่เพิ่นบ่ทันได้รู้จักโซเลพาราที่เพิ่นบ่ทันได้เคยใส่โซเลพาราคือคุณแม่นั่นเว้าความประทับอกประทับใจให้เพิ่นฟังเชิญเพิ่นมาใส่คือคุณแม่เบิ่งเว้าแล้วว่าใส่เขาเป็นจังได๋เชิญครับคุณแม่เชิญครับ
1: มาเด้อพี่น้องบ่ได้ว่าตัวเด้อมาเบิ่งของยายกองโลดว่าผู้ขี้ตัวน่ะ
0: ครับ
1: น้ำยางมันสิขาวหน้าก็ดีขึ้นหน้าก็ขาวขึ้นได
0: ้ครับ
1: มาใช้น้ำกันโลดเพราะว่าไปเชิญชวนหมู่มาหลายแล้วหมู่ก็ว่าดีหมู่กัน
0: หมู่ก็ว่าดี
1: เออหมู่
0: เปลือกมันเป็นยังไงแม่บ่เพิ่นฟังกันน่ะเปลือกมันเป็นยังไงนี
1: ่เปลือกนิ่มบ่นิ่มนั่นแหละเวลาเฮาปาดมานี่ก็อ่อนบ่ได้อันนี้มีด
0: บ่สะดุดมีด
1: บ่จ้ะจวดมาเธอเดียวนะ
0: โอ้ปาดนี่ดังจวดเธอเดียวเลย
1: โอ้ยมาง่าย
0: ง่าย
1: ง่าย
0: ปาดกี่โคกนิ้ว
1: ว่ายแต่ก่อนว่ายบ่ได้ว่าแล้ว
0: มันเป็นยังไงแต่ก่อน
1: ว่ายเพราะว่าสิพากันตัดกกยางขายแล้วเห็นได
0: ้มันเป็นคือสิตัดแต่ก่อน
1: ว่ายมันแข็งเครือผ้าเครือผ้าฟันไว
0: ้โอ้มันแข็งไหนแต่จนขี้ข้านบุญแม่น
1: ว่าจนขี้ข้านน้ำยางก็บ่อยากออกปานใด
0: น้ำยางก็บ่อยากออก
1: แม่
0: จนท้อออกท้อใจ
1: ท้อแล้ว
0: มาสิตัดส่งลงเลย
1: ผู้แม่นส่งลงผู้แล้ว
0: บาดนี้พ่อมาเจอโซเลพารา
1: ไม่เจออันนี้แล้วดี
0: สิตัดบ่บาด
1: บ่ตัดบาดเปลี่ยนใจแล้วบาดนี
0: ้เปลี่ยนใจแล้วแม่นบ่ยังสิกีดต่อไปเน
1: า
0: ะแม่
1: ยังสิกีดต่อไปได้บาดนี้นะ
0: โอ้ยนี่คือเสียงจากปากคุณแม่คำของนะครับเพิ่นว่ามาสิตัดเขาลงเลยแล้วกีดหน้าคักน้ำยางกับบ่ไหลเออพอมาใส่หรอเปลี่ยนใจเลยมันบ่แม่
1: เปลี่ยนใจแล้วเดียวนี่บ่ชงแล้ว
0: บ่ชงแล้ว
1: ค่ะบาทนี
0: ่บ่ชงแล้วค่ะเอาคุณแม่ครับของก่อนจากกันมื้อนี้อยากให้คุณแม่นี่บอกซื้อบอกบ้านอยู่บ้านเซาอีกทีนึงครับเชิญครับคุณแม่ครับ
1: อันยายคำกองคำลืออยู่บ้านเลขที่118
0: ครับผม
1: บ้านเหล่าตุนยมเด้อจ้าตำบลหนองแวงอำเภอนิคมคำสอยจังหวัดมุกดาหารมาใส่น้ำกันเด้อจ้าบ่ได้ตัว
0: นี
1: ่ว้าวจริง
0: บอกจริงนี่แหละครับผู้เสียงจากปากคุณแม่คำกองนะครับผู้ที่เพิ่นใส่โซเลพาราอีหลีเพิ่นว่าตะกี้ว่าสิตัดทรงลานว่าสิตัดทรงลงเลยเหรอว่าซั่นกีดหญ้าคักน้ำยางก็บ่มีพอใส่แล้วเปลี่ยนอกเปลี่ยนใจสิกีดต่อไปว่าซั่นนี่แม่ว่า สำหรับมื้อนี้ผมเอกโซเล่กับคุณแม่คำของฝากพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางไว้ซำนี้นะครับผู้ใดมีปัญหาคือคุณแม่คำของลองเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งนะครับสำหรับโซเล่พาราจบครบในขวดเดียวครับคุ้มค่าคุ้มราคา
1: คุ้ม
0: ทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พารานะครับสำหรับมื้อนี้มีความสุขสุขผู้สุขคนขอบคุณหลายๆสวัสดีครับ

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุท้องถิ่นไทยบ้านดุงความถี่ FM 98.25 เมกะเฮิรตซ์อาคารเลขที่366หมู่7ตำบลศรีสุโธอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีโทร042-274-070
1: ขณะนี้เวลา12นาฬิกา
2: เสียงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเด้อเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวคันเจ็บข้อย่ามใดเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวแก้ไอได้น้ำเสียงเพียวเสียงเพียวย่ามมีเสมหะเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวซุ่มข้อบ่เติมน้ำตาลอมง่ายบรรเทาย่ามเจ็บข้ออยากซุ่มข้อต้องเสียงเพียวอ่านคำเตือนในสลากและเอกสารกับกราฟผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB 417/69A
3: ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็ดก้น
4: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
3: คิกออกแล้ว
4: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
3: พริ้วเลย
4: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดทุกก่อนดั้งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊อก
5: ไม่สู้ดิได้ผลเกินคาดหาพยาธิว่าผิดกฎหมายพยาธิมันตายสูญพันธุ์ครับแน่ปวดเลือกแต่ยาไม่สู้นิไม่สู้นิไม่สู้นิกระเด้อเจ้า
6: ก้อยก้อยลูกสาวงามพ่อกะหักแม่กะหักเบิ่งคักคักมีแต่ขี้กระตือกินยาหยังกะบ่ถือให้ยาไว้โซนิกเด้อ
7: ไว้โซนิกชนะขาดพยาธิยกข้างนี
8: ้เกิดเป็นผู้หญิงนี่แสนลำบากใจจริงๆนะเธออ
9: ้าวทำไมล่ะเธอ
8: ก็อย่างที่ฉันเป็นอยู่เดี๋ยวนี้แหละปวดท้องน้อยปวดบั้นเอวทรมานจริงๆ
9: ทำไมไม่กินยามดลูกกาโน่ล่ะ
10: นาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่มีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไป
11: การเวลาเป็นสิ่งพิสูจน์ความจริงซอฟตี้สบู่สปาชาออซี่สูตรกาแฟสูตรมะขามแท้ของแท้ต้องซอฟตี้เท่านั้นสิวฝ้าคดผื่นกลิ่นเหงื่อต้องสบู่ซอฟตี้มีจำหน่ายที่บิ๊กซีโลตัสร้านค้าร้านขายยาทั่วประเทศเจ้าของเดียวกับกาโน่กล่องสีเหลืองป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองรับรองคุณภาพซอฟตี้ของแท้ต้องซอฟตี้แน่นอน

0: กลุ่มบริษัทสีตรังรับซื้อยางพาราสนใจขายยางติดต่อ02-207-4522 02-207-4522คิดจะขายยางคิดถึงสีตรังคิดจะขายยางคิดถึงสีตรัง
1: Oh, mom!

0: โอโมสันชายหอมแดดดูกลิ่นอับแม้สักกลางคืน
1: สาธุค่อยลูกสากรวยค่ะรวยเนี่ย
2: อยากรวยไม่ต้องขอเน็ตกาแฟโรบัสต้าซองนี้เรียกซับแจกทั้ง 1.6 ล้านบาทแค่ส่งเสียกาแฟโรบัสต้าซองนี้เท่านั้น

0: ไหมร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างจำหน่ายวัสดุก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นประตูหน้าต่างกระจกอลูมิเนียมประตู PVC วงกบไม้อุปกรณ์ไฟฟ้าหลอดไฟสายไฟอุปกรณ์ประปาท่อ PVC สีทาบ้านสีย้อมไม้ไม้อัดไม้ฝาลวดหนามตาข่ายฝ้ายิบซ้ำโครงซีลานั่งร้านหลังคาอลูมิเนียมเหล็กเช่นเหล็กรูปพรรณสังกะสีใหม่ราคาถูกและสินค้าอื่นๆอีกมากมายทางร้านมีบริการส่งสินค้าถึงหน้าบ้านฟรีสินค้าดีราคาถูกบริการประทับนอกจากนั้นยังมีทีมช่างรับสร้างบ้านออกแบบบ้านโดยวิศวกรโยธาที่มีประสบการณ์ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างถนนบ้านดุงหนองเมกเลยคูโบต้า600เมตรตรงข้ามร้านคาแคร์สอบถามเพิ่มเติม0933916644 0982692530และ0842479394ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างวัสดุก่อสร้างคุณภาพที่คุณไว้ใจกลับมาได้ตล
1: อดเปิดบริการแล้วสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสรับตรวจสภาพรถทำพรบต่อภาษีรับทำประกันภัยรถยนต์รถจักรยานยนต์ทุกชนิดประกันชั้น1ชั้น2ชั้น3 2บวก3บวกโดยบริษัทประกันภัยชั้นนำมากกว่า20บริษัทรับจดทะเบียนใหม่รับย้ายรับโอนมั่นใจในบริการสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิส2สาขาสาขา1ตรงข้ามศูนย์คูโบต้าอำเภอบ้านดุงถนนบ้านดุงหนองเม็กสาขา2ถนนบ้านดุงคำตะกร้าเลยนาเกลือข้างโรงเรียนบ้านนาหงสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสบริหารงานโดยคุณกิตติพงศ์จันงามสอบถามเพิ่มเติม0985807166สถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสหลักประกันของการเดินทางอย่างอุ่นใจ
2: ไหวบอละน้องพร้อมสิรอดต้องไปกับไอ้บอไอ้สิ
3: มาแล้วช่องทางรอดของพี่น้องเกษตรกรเดี๋ยวนี้เขาหันมาใช้ปุ๋ยตาอมรินทร์เพราะปุ๋ยตาอมรินทร์เป็นปุ๋ยดีมีคุณภาพ 100% แม่ปุ๋ยนำเข้าจากต่างประเทศ4600จากกาตาร์18460จากออสเตรเลีย0060จากเยอรมัน21600จากญี่ปุ่นแมกนีเซียมเม็ดสีเขียวจากอิสราเอลรับประกันคุณภาพปุ๋ยตาอมรินทร์ขวัญใจดินขวัญใจพืชมีครบหลายสูตรให้เลือกใช้ได้กับอ้อยมันยางพารานาข้าวปาล์มพืชผักผลไม้พืชไร่นาสวนทุกชนิดใช้แล้วผลผลิตดี
4: มีวางจำหน่ายแล้วที่ร้านเพื่อนเกษตรบ้านคำแสนสุขอำเภอโพนพิสัยโทร0870118353 0870118353
5: ยังมีอยู่บอกครับคนปวดเข่าปวดแขนเล่นหาแคลเซียมนี่มันปี2026แล้วเด้ครับตื่นได้แล้วครับเข่าเฮามันบ่ได้หิวปูนปัตเตอร์เด้อฟังก่อนครับลุกกะโอยนั่งกะโอยอายุ30 40ปีปานอายุคน80ปีหัวเข่าดังมลดกดเก็ดก๊อกก๊อแก๊กแก๊กแบกความเจ็บปวดทรมานมานานปีที่เฮาเจ็บคือสัญญาณอันตรายที่ร่างกายกำลังบอกว่าร่างกายต้องการน้ำมันรอลื่นบ่แม่นแคลเซียมนี่เลยห้องคอฟฟี่กาแฟที่มีส่วนประกอบของคอลลาเจนไททูป้องกันโรคเข่าเสื่อมเฮ็ดให้ร่างกายเคลื่อนไหวในกิจวัตรประจำวันได้คล่องตัวขึ้นสั่งกาแฟห้อมเขียวคอลลาเจนมื้อนี้โทร043009888 043009กด8อีก3ตัวด่วนตอนนี้เด้อพี่น้อง
6: อยากได้มอเตอร์ไซค์ที่คุ้มค่าอยากได้มอเตอร์ไซค์ราคาดีพบกันที่อึ้งกุ้ยเฮงรถใหม่ซื้อง่ายอนุมัติไวใช้เพียงบัตรประชาชนเท่านั้นที่สำคัญเราจัดสินเชื่อเองผ่อนกับร้านโดยตรงพร้อมดอกเบี้ยเป็นธรรมคุ้มค่าที่สุดดูแลดีที่สุดถูกที่สุดที่อึ้งกุ้ยเฮงรถมือสองผ่อนสบายเพียงเดือนละ 1,100 บาทเท่านั้นเรามีโรงงานผลิตรถมือสองที่ได้มาตรฐานรับประกันเครื่องยนต์ให้ทุกคันอึ้งกุ้ยเฮงตัวแทนจำหน่ายรถมอเตอร์ไซค์ Honda Yamaha Vespa รถไฟฟ้า Deco และ Slick อย่างเป็นทางการพร้อมศูนย์บริการที่ได้มาตรฐานพร้อมดูแลลูกค้าทุกท่านฟรีตลอดการใช้งานแวะมาเด้อมาเลือกรถที่อึ้งกุ้ยเฮงแล้วจะเฮงเฮงเฮงตลอดทั้งปีอึ้งกุ้ยเฮงบริการครบจบในที่เดียว
7: มาแล้วมาแล้วโซเลพาล่าพี่เมียงฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณ และเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางพอน้ำยางบ่อุดตันไหลได้น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดราดำราย่อยราชมพูได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบด้วยขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคายุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียวฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียวฝาสีทองของแท้ตัวหนังสือต้องเป็นสีทองข้อนั้นเด้อพี่น้อง
8: ตัวให้พร้อมกันยายนนี้ Global House เปิดคลังรถสุดช็อคขนทับสินค้าบ้านและงานช่างมาแบบจัดเต็มวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างสีไฟฟ้าประปาและของใช้ในบ้านอีกเพียบลดแรงราคาช็อคช็อปคุ้มแบบจุใจไม่ว่าจะสร้างจะซ่อมจะปรับจะเปลี่ยนมาที่ Global House ครบจบคุ้มในที่เดียวครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดถือครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทกันยายนนี้อย่ารอให้ของหมดเปิดคลังลดสุดช็อปช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
5: จังได๋ล่ะจ๊ะคุณยายสิพ่อนต้มไก่ที่ยายกินไปสิบ่ได้ไปเฮ็ดโรคไขมันอยู่ข้างในซะบ่พ่อจ๋าแม่ครับเขาบอกว่าอายุมากอย่าคิดมากให้มากเรื่องคิดให้เปลืองเวลายิ่งมีน้อยอายุมากต้องเลิงล่าอย่าเหม่อลอยต้องมันคอยปล่อยวางบ้างจะดีอายุมากต้องคิดบวกอยู่เสมอคงได้เจอความสงบความสุขสีอายุมากไม่ต้องหวังความมั่งมีเป็นเศรษฐีดีไม่ดีจะตายไวอายุมากมีเมตตาเป็นที่ตั้ง
9: เป็นใหญ่
5: อยู่ยืนยั่งให้ผู้คนได้กราบไหว
9: ้
5: อายุมาก
9: ให้ยืนเหงา
5: ถูกเบื่อบ้างไม่เป็นไรอายุมากอยากอะไรให้หากิน
9: สูงวัยใจ
5: เกินดื่มกินไปกับเพื่อนให้สุขขีร้องเพลงบ้างเต้นลำบ้างเพลิดเพลินดีชุบชีวีให้สดใสวัยชราบักหลานลูกไส้อีพออีเมกะอยากชี้นำชี้ทางความสว่างและกับความเข้าใจในบริบทของการเป็นพุทธสูงวัยยังมีคุณค่ากับรายการสุขภาพดีวิถีไทยเฮาจะต้องเป็นผู้สูงวัยใจเกินร้อยไปน้ำกันจ้ะแม่หลายคนนะครับชวนมูบอกมาฟังสยามไส้เด้อเจ้าขันเจ้าอยากมวนมาฟังสยามไส้เด้อขันเจ้าอยากอารมณ์ดีมาฟังหนุ่มสยามไส้เด้อขันอยากแก้ปัญหาหัวเข้าดังอิมรดกดเก็ดดังก๊อกดังแก๊กแบกความเจ็บปวดมาทรมานนานปีตื่นเมื่อเช้าตีสามตีสี่โอ้ยนอมันเป็นยังไงนอลูกเข่าห้องน้ำแล้วก็แล้วพี่โตแล้วก็แล้วสิกินยานอนหลับให้มันแล้วซะบ่บ่ต้องครับแม่จ๋าเพราะจริงๆแล้วเรามาแก้ปัญหาแบบธรรมชาติบักลามีเรื่องเล่าดีๆที่จะนำเสนอพี่น้องต่อจากนี้อยากให้อีแม่บ้านเฮาโทรหาผมแน่ครับติดต่อลูกเต้าแน่เป็นลูกเป็นหลานเป็นลูกในบ้านเป็นวันในกระถางละ043-009-888วันนี้อยู่กันแบบเต็มที่ครับแม่จ๋าเช้าวันจันทร์สดใสถือเลขกันบ่น้อพ่อใหญ่แม่ใหญ่หมานกันบ่น้อพ่อลุงแม่ป้าก็ได้เมื่อวานนี่แม่จ๋า
9: ครับ ยาย
5: โอ้ยสยามไส้เอ้ยบ่อยากเว้าดอกว่าซั่นอันเลขนี่สิบ่เอิ้นมันเลขละสิให้เอิ้นว่างได้ซั่นแม่คณิตศาสตร์ชาวบ้านที่ไม่ประสานงานกับภาครัฐแม่นอยู่ดอกครับผมเสียอยู่เพราะว่านะครับเนาะคนหมุนเขาหมุนอยู่บางกว่าคุณแม่แม่ผู้หมุนน่ะเออแต่ว่าคนบอกนี่มันบอกอยู่ปลายนะมันก็เลยเป็นสั่นเงือบ่ออกบ่ได้เงินดอกลาเอ้ยว่าสั่นเอ้าสู่บืนไปเด้อแม่เด้อ 043-00-9888จ้ะแม่จ๋า043-00-9888 043-00-9888เอาทักทายหาลูกหาหลานได้นั่นบอกแล้วก็มาปุ๊บแล้วตัวนี้ก็ได้มาจากไสน้อนี่เนาะฮัลโหล
10: ฮัลโหล
5: สวัสดีครับแม่ครับอันนุ่มสยามใช้ครับแม่เจ้โอ
10: ้สยามใช่บ่ค่ะนี่เจ้ตัวจริงเสียงจริงบ่ค่ะ
5: แม่แม่ถือเรียกติแม่
10: จ้า
5: โอ้อันคือว่าได้3ตัวตรงพุ่นติแม่
10: แม่นพอวางหมดก้อนก็ได้จ้าบ้านพญิปัวแล้วก็ขัดลาบแล้วบ่ซื้อหมดก้อนไปไหน6 9
5: อันทูปมหาลาภลูกนี่บ่แม่ที่จุดเนี่ย
10: แม่แงนเพราะว่าเดี๋ยวไปถวายหลวงพ่อนั่นล่ะ
5: โอ้
10: ต้องความป่วย
5: ครับแม่
10: เป็นคนบ่ค่อยได้เล่นเลขเด้อนี่เพิ่งกลัวนี่ไปครับวิทยุเพิ่นกะว่าผู้นั้นขายดีนั่นนี่เพิ่นอยากให้เงี้ยกินคักแล้วไปถวายหลวงพ่อมันได้บวชดวงที่เขาจ้าดวงที่เขาที่ดอกบันเนียนอันเพิ่นก็เล่นเอาไปถวายหลวงพ่อหลวงพ่อเพิ่นอยู่ไกลอยู่มันเรื่องงามมันยาวอยู่บัดนี้ก็เลยไปเกี่ยวไม่อยากอีกเลยจ้าก็เลยโทษมือสินั่นที่น้องเครียดให้หลายคนอยู่ว่าบ่บอกจ้าเป็นสร้างอีกคือดอกงามนั่นสร้างแต่พี่น้องมีดวงน้ำบ่ว่าเป็นคนนั่นยิงมันเฮ็ดน้ำหมาน้ำสัตว์น้ำพ่นตลอดสายมันก็เลยหุ่นนอนน้ำ
5: โอ้แม่แม่ถือ3ตัวตรงได้ติครับแม่ครับ
10: ได้นะร้อยคนร้อย200คนร้อย
5: โอ้ได้บ่ฮ้องบ่แม่น 60,000 กว่ามันติแม่
10: ห้องมันสองค่ะ
5: จ้าสาถูเอาลูกดีใจน้ำเด้อแม่เด้อเอาม
10: ื้อนึงก็สิแม่เฮ็ดบุญน้ำพี่น้องละมื้อนึงพี่น้องหลายคนครับ
5: ครับมาเอาเป็นล้างรถบัดนี้เนาะแม่เนาะมันจะก็ได้แจกพี่แจกน้องจ้า
10: จ้าขอบคุณค่ะอันพ่อนากันสุขภาพแข็งแรงขายของกันเฮงปังๆด้วยกันนะคะเด้อ
5: ขอบคุณค่ะแม่ครับ
10: เฮายาก็ดีครับยั่วพญิพัวจนมาว่าดีครับเกิดมากกว่าครับรถไอ้กี่รถครับรถน้ำแข็งแล้วฟังคุณหมอเด้อเพื่อจะเปิดใจเมียได้กับบนไปรักษาของมาเบิดเงินเป็นหลายหมื่นยั่ว
5: ครับครับ
10: เขาไม่กินตัวนี้มันดีขึ้นคุณแน่วแม่จ่ากินยาตอนไขมันในเส้นเลือดอันกระเซากินไปกินตัวนี้แม่ทั้งไทยง่ายปะเนี่ยอ๋อเข้าได้กินแล้วสันดอกยาหมอนกินอันนี้เลยดีที่สุดพ่นกับไอ้แม่กูเมื่อนแล้วขอบคุณนะคะเด้อ
5: เอาอันซิบเดี๋ยวซิเปิดเพียงให้พ่อใหญ่พ่อดอกขับรถน้ำแข็งที่พ่อใหญ่พ่อน่ะครับ
10: แม่พ่อใหญ่พ่อจะบอกประกาศเด้อว่าใหญ่แก้วสายบุญกับพ่อใหญ่พ่อสมานผู้บุญลาภกับแก้วที่ชาวภูมิลาภยอดหัวดงงานาประกาศรถ
5: ครับ
10: แต่ก็หลายนะ
5: ครับครับแม่ครับคร
10: ับที่รู้ว่าเป็นต่อม่อนน่ะทางสายจิราภูมิลาภน่ะต่อม่อยูเอฟ
5: บน
10: เมือง
5: จ้าจ้าแม่ดีใจน้ำครับแม่ครับแม่ครับดีใจน้ำครับผมจ้าจ้า
10: ค่ะค่ะเป็นผลพลอยคนพลอยแม่ติ
5: ดของ
10: น้ำขอบค
5: ุ
10: ณค
5: ่
10: ะ
5: ขอบคุณค่ะค่ะค่ะกินดีกินต่อเนาะจ้ะ
10: ค่ะ
5: เอาผู้หมานกับหมานไปผู้บ่หมานกับบ่เป็นหยังดอกเป็นการวิ่งเพื่อสุขภาพวิ่งย่ำเมื่อเศร้าเจ็ดโมงเศร้าแดดกำลังออกนี่แล่นรถคันแล่นเพื่อสุขภาพคันแล่นเพื่อกระเป๋าสตางค์ก็ต้องแล่นวันที่16กับวันที่1นี่ละแล่นทั้งบนแล่นทั้งล่างเด้อ ขอบคุณคุณนายต้องเอิ้นคุณนายเด้เมียพ่อตาพัวอีแม่จ๋าหมานละก็ดีใจน้ำจ้าแม่จ๋าส่งเสริมกันไปสนับสนุนกันได้ทุกช่องทางครับ043-00-9888 043-00-9888จวดจัดฟาดบึ้มให้กับเสียพัวเสียพัวเสียพัวเสียพัว

0: คลื่นเพลงรักเพื่อคนที่รักเพลงโดยหนุ่มสยามชัย
1: คักแน่หนุ่มลงน้ำแข็งกระไดขนาฝนนี่กะบ่อิจฉาดอกมันยันมืนว่าต้องขาเทียงเติบเลยเนาะแบกน้ำแข็งเนาะทั้งเปียกนะครับนี่เขาเรียกว่าข้างล่างเหนื่อยข้างบนเย็นข้างล่างเหนื่อยข้างบนเย็นอันนี้เขาเรียกว่าคนแบกน้ำแข็งครับแม่คันอันข้างล่างมั่นข้างบนเมื่อยเด้อข้างล่างมั่นโอ้ข้างล่างนี่มั่นโอ้ยมั่นมั่นมั่นข้างบนเมื่อยอันนี้ค้นกวนมั่นค้นกวนมั่นเพราะว่าเขากวนเด้ใส่บักโจกกวนเด้นะครับข้างล่างมันก็เลยมั่นขันข้างบนมั่นข้างล่างเมื่อยได้สินะเอาข้างบนมั่นเตะโอ้ข้างบนนี่โคตรมั่นเลยแต่ว่าข้างล่างเมื่อยเมื่อยแม่ยังนุ่มสยามใช่ค้นแบกมั่นครับแม่เตี๋ยวไปเด้อเตี๋ยวไปเด้อผู้ใดอยากจะมาเล่นเกมกับบักลาสยามไส้แน่นอนที่สุดครับแม่รายการนี้อยู่เคียงข้างพี่น้องบนพื้นฐานของความรักและความผูกพันและส่งต่อให้กับพ่อกับแม่ที่มีปัญหาสุขภาพแม่จ๋าแม่ฟังผมพูดบางทีอาจจะดูงงๆสยามไส้คนเฮามันเจ็บไข้ได้ป่วยดีปานนั้นติว่าซั่นแม่ครับเจ็บไข้ได้ป่วยบ่ดีดอกคันมันดีเฮาก็เลี้ยงมันไว้ล่ะย้อนมันบ่ดีนี่ล่ะน้อยกะลูกกะโอยน้อยกะข้างกะโอยนะครับท่านกี้กล้วยเอาดักขึ้นก้อนมันสิดีมองใดมันบ่แม่แต่ว่าถามว่าแก้ได้บ่มันก็มีช่องทางของมันอยู่โดยเฉพาะคุณพ่อคุณแม่ที่ลูกยากเดินเหินลำบากแม่ครับสังเกตได้ตอนเฮาเป็นนุ่มนี่นะครับเฮายกของเฮากับบ่ปวดเฮาแบกของหนักเฮากับบ่เมื่อยแต่ปัจจุบันนี่มันเป็นอีหยังล่ะเฮ้ยแม่มันคือเป็นหายแท้ลูกกะโอยนั่งกะโอยขั้นกี้กล้วยเอาดักขึ้นก้อนเอาดักขึ้นก้อนนะครับบักลาถึงได้บอกพ่อบอกแม่ครับอย่าประมาทกับชีวิตเมื่อร่างกายของเฮาอายุหลายแล้วมันผลิตคอลลาเจนได้หน่อยลงคุณพ่อคุณแม่จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องหาเสริมเข้าไปตัวใดขาดก็เสริมเข้าไปสิ่งที่บักลานำเสนออีแม่เขาเอิ้นว่ากาแฟห้อมคอฟฟี่สีเขียวคอลลาเจนตอบโจทย์ขนาดสำหรับคนที่หัวเข่าดังก็ก็แก๊กแก๊กหัวเข่าดังอิมาลดกดเก็ตเนี่ยแม่จ๋าเพราะว่าเขาก้าวขึ้นบันไดซื่อๆเนี่ยนะครับมันก็ยั่งตึงมันก็ยั่งเค็งมันบอกครับแม่ม้วนกระดูกถูกทำลายเด้อายุหลายขึ้นนะนะครับละลายไปเทละเล็กเทละน้อยบางคนกระเสียวแป๊บแป๊บก็ก็แก๊กแก๊กนะครับเนาะขันเขาทิ้งไว้กระดูกอ่อนเริ่มสึกเริ่มจางลงสุดท้ายเสียงสิดังขึ้นและลากอีแม่ไปนอนตีเตียงโดยที่เขาเอาขึ้นยากแล้วล่ะปัญหามูนี่แม่ครับ3ปัญหาสำหรับโครงสร้างภายในที่เฮ็ดให้จะกระดูกเข้านี่เปราะบางเร็วขึ้นนะครับบ่สิเป็นเรื่องเล่าของคุณพ่อคุณแม่ที่เป็นโรคเป็นไข้ประจำอยู่แล้ว2นะครับเนาะเบาหวานความดันตามา3นะครับเนาะการใช้งานมันหนักมันกระสึกมันกระก้อนไป4บ่ได้รับการดูแลจังซี่น่ะแม่แม่ลองเบิ่งได้ครับถ้าแม่อยากลองเติมคอลลาเจนไททูซึ่งกินดูๆกินเป็นประจำเติมไปเรื่อยๆของมูเนี่ยนะครับเนาะโดยเฉพาะมื้อนี้แม่เปิดใจให้บักลาเอาแบบชุด1เดือนก็ได้1เดือนในใจเท่าไหร่ลูกละ435บาท435บาทได้เดือนนึงไปเลยนะครับแต่ผู้ลางคนปัดว่าโอ้ยก็อยากได้ของแถมน้ำลาสยามไส้เติมให้ลูกอีกกองนึงเติมให้ลูกอีกกองนึงเป็น580เอาน้ำมันนวดไปขวดนึงต้องเอาไปนวดมองใดมันปวดมันเจ็บมันตึงมันเค็งนิ้วล็อกฝ่ามือจังอย่าเฝ้าไปพานะครับเอาไปนวดเล่นรูปๆเบาๆค่ำๆครึ่งๆไปก่อนนี่ดีหลายน้ำมันนวดส่วนสบู่แม่จ๋าลำคนกินกาแฟบักหลาบ่แม่นย้อนหัวเข่าดังเด้ลำคนกินกาแฟบักหลาย้อนอยากผิวพันธ์สอใสอยากเกี้ยงอยากมืนเพราะว่าขันร่างกายของเฮาที่เฒ่ามาแล้วมันเหี่ยวมันย่นมันบ่สอบ่ใสมันบ่งามบ่โกอีพ่ออีแม่พัดว่าโอ้สยามไส้อันเอาอันบักกาแฟคอลลาเจนไม่แม่กินอยู่เขาว่ากาแฟคอลลาเจนนี่มันเสริมเส้นเสริมเอ็นเสริมน้ำมันไขข้อพร้อมตีลูกกว่าสันป้าดอีแม่คือฉลาดแต่สนอกแม่นครับแม่แม่นแม่นสนอกนั่นล่ะก็เลยเอาน้ำสบู่ไปเพื่อนพร้อมพ่อเพื่อนกินกาแฟแล้วเพื่อนก็สิได้เกี้ยงได้มื่นจังซี่นะแม่เนาะอุ้ยเพราะฉะนั้นแล้วสังเกตซ่อมเจ้าของได้แม่เด้อนะครับซ่อมเจ้าของสังเกตตัวเองนะครับอีแม่นะครับถ้าเกิดว่าเฮามีอาการดังต่อไปนี้เฮ็ดจังได๋ล่ะฟ้าวโทรหาบักลาสยามชัยนะครับเช่นเฮามีอาการขาเดี้ยงเหนียงหอยพุ่งกะย่อยหอยกะแหงแล่งกะถอยผมกะร่วงหำกะเหี่ยวเหี่ยวกะดุ นุ่มกะย่อยหน้ากะย่นก้นกะบานหัวกะงอกต ากระปรือมือกระสันหูกระตันฟันกระหลอข้อกระเหี่ยวลิ้นกระซ่าโอ้ขากระโกงโค้งคือเขี้ยวปากกระเบี้ยวเหี่ยวเบิดมือลุกทั้งขึ้นนอนกระบ่หลับปุกกระบ่ตื่นฝืนบ่ได้นั่งล่วงไปลุกกระยากยืนกระบ่ไหวบ้านหมุนติ้วติ้วแต่ว่าหัวนี่เสียงชิลี่มีอาการเศร้านะครับเนาะบ่ต้องตกใจครับไก่ตะก่อนมาแล้วล่ะจังน้อยก็ได้นอนสบายแต่ตอนนี้ดูแลกันซะก่อนเอาแม่โอ้ยขัดแดดนี่ดีก็ได้เอ้าแม่จ๋าพ่อครับ043009888เรามาแจกกาแฟสักกล่องก่อนดีไหม

0: อันได้รับวิทยุลูกไส้แล้วบ่จ้าแม่ครับ
1: ได้แล้วจ้าลูกสาวว่าแม่ทำยังไงให้มีความสุขจัดไปเลยลูกสาว3คนเขาบอก
0: อ๋อจ้ะ
1: ลูกรู้ไหมว่าแม่มีความสุขเพราะอะไรแม่มีลูกชายคนหล่อนี้อีกคนนึงก็สูงวัยก็มีความสุขมากแล้วลูกไม่อยากได้อะไรอยากได้ลูกมีความสุข
0: จ้ะ
1: จ้าแม่สิ้นเดือนแม่จะสั่งใหม่นะลูกนะแต่บอกว่าได้รับวิทยุแล้วครับ
0: ขอบคุณนะครับแม่ที่ให้โอกาสลูกไปเติมเต็มกับชีวิตแม่ให้มันสมบูรณ์แบบขึ้นนะครับ
1: ลูกรู้ไหมว่าแม่แพ้อะไรแม่แพ้คนรูปหล่อครับ
0: อ๋อ
1: ลูกสาวว่าแม่จัดไปเลยแม่ขอฟังเพลงหน่อยนะลูกนะ
0: เพลงอะไรจ๊ะแม่จ๋า
1: เพลงอะไรนะขอไลน์หน่อยอ่ะที่รอจากรอป้าหน้าจอนะแม่จะคอยรำอยู่ตรงนี้กับวิทยุนะลูกเด
0: ้
1: อ
0: ได้เลยจ้ะแม่ขอ
1: วิทยุลูกดีใจมากเลยถูกสเปคแม่เลยอายุขนาดกระเป๋าแบบนี้สะพายไปไหนก็ได้ถูกใจแม่จังเลยครับ
0: ขอบพระคุณอย่างสูงครับผม
1: ย่าลูกสาวจัดไปเลยแม
0: ่จ้ะ
1: อย่าแค่นี้แหละลูกแม่แค่บอกว่าได้วิทยุแล้วเด้อเดี๋ยวสิ้นเดือนเจอกันใหม่นะครับ
0: ครับผมจ้ะจ้ะแม่จ๋าจ้ะจ้ะพ่อครับแม่ครับขออนุญาตบอกเรื่องราวของวันนี้ที่ผมเอามาเล่นเกมผมมีนาฬิกาดิจิตอลนะครับผมเพิ่งซื้อมาใหม่ผมไปเบิ่งอยู่ในอันนั้นแม่ผมไปเบิ่งอยู่ในTikTokมันงามเป็นนาฬิกา TikTok จริงๆหรอผมว่าแม่เอาไปเห็นร้านก็ได้คันแม่ว่าใส่เองสีดำอันนี้ผมซื้อมามีรูปแอปเปิลมันเขียนว่า LED Watch นะครับซึ่งกดปั๊บนี่เบิ่งตัวเลขได้เลยย้ำเฮาเบิ่งแล้วมันก็สิดับเองเบิ่งเวลาไปจังหันเวลาเหนียวเวลากินยานะครับอันนี้ผมสิแจกให้อีแม่ในเลื่อนละ1 บาทนะครับผมซื้อมาด้วยตัวผมเองเลยนะครับจนอียูเฮียนจมถ้าซื้ออย่างมะกระดอกกระเดียแท้คุณไทยว่าสันก็เลยว่าโอ้ซื้อมาแจกพ่อแจกแม่ของฉันนี่ละสันดอกซื้ออย่างบ้านแน่ละว่าสันก็เลยว่าซื้อ1นาฬิกา2ซื้อกระติกน้ำฮ้อนนะครับกระติกน้ำฮ้อนนี่คือแบบใส่เย็นกับเย็นเบิดมือหน่อยแม่ใส่ฮ้อนกับฮ้อนเบิดมืออันนี้ซื้อมา5ตัวและก็มีอีกตัวนึงคือเรื่องเล่าของวิทยุนะครับที่ยังแจกได้อยู่ส่วนกาแฟแม่ก็ยังเอาได้และก็มีของแถมอีกมากมายคือเก่าเด้อสวัสดีครับนุ่มสยามใช่ครับ
2: รับขอสามสยายใช่ไ
0: หมสยายค่ำจังได้ยังแม่จะฟ้าวโว้ปนั้นมันสยายค่ำจังได้สยามใช่
2: สยามใช
0: ่สยายช่ำจังได้บอกตดแม่ซื้อเลขนี่มักตดมันสิอะไรเอิญลูกกันยังเอิญตดอันเจ้าของซื้อเลขตดแล้วก็ยังมาเอิญลูกไส้ตดอีกว่าโอ้มันนายแม่ข่อยกันเนาะครับแม่
2: ฟ้องบังคับหรือเปล่าเนี่ยว่าสยามใช้ว่าถนนลื่นมันแม่เถาไปเนาะ
0: มันบางแนะนำลื่นหนอคนลื่นตดซื้อดอกก็เลยอยากตดอีกว่างได
2: ้ได้ว่าจากเชียว
0: จ้าได้ว่าแล้วบัดนี
2: ้ได้ว่าแล้วพี่
0: อย่าไปหาว่ากับคนอื่นเด้อว่าขอสายสายใหญ่ช้ำเด้อบ่ได้เด้ออย่าไปหาว่ากับคนอื่นเด้อลูกได้ยินอยู่ใส่ลูกเฉียดน้ำน้ำเฉียดหอดหม่องกูเด้อสายใหญ่ช้ำจะได้สยามไส้
2: อย่าเฉียดเฝ้าหลายเฝ้าหลายจำบ่ได้ว่ากับลูกเฝ้าหลาย
0: สายใหญ่ช้ำวันนี้แม่โอ้ยมาช่างคนแต่เหงื่อแม่ว่างไหนแม่ครับ
2: โอ้อยากว่าน้ำเมื่อวานเนี่ยอยากมาชงมาอีกแล้วชุดนึงแบบได้แล้วสะดอก
0: จ้าจ้าก
2: ินมาสองชุดสามชุดแล้วเนี่ย
0: อันกิน
2: กันนั่งเข่าก็บ่ได้จักเชีย
0: แต่
2: อยากเรียนนาทีท้องน้ำเพิ่นก็บ่ได้เรียนจักเชีย
0: เอาบัดนี้ได้แล้วเด้บัดนี้เฮ็ดจังได้อยู่บัดนี้สิบ่ได้เรียนนาทีท้องสติแม่บัดนี้ฮะแม่
2: เข่าก็ขึ้นอยากได้ที่จักเห็นเนาะ
0: โอ้ยอ่อน
2: ซะจังได
0: ้เอาสิเอาสิลูกไส้สิพาเหรียญนาทีท้องคันตอบถือปั๊บเนี่ยห้วยอันเทศเอาเด้อบ่เนี่ยเด้ออยากได้หยังก็ได้ลูกสิได้ให้แม่ได้บ่เนี่ยเด้อจ้า
2: ย่อมยากเลยเด้อแม่บ่ฮู้บ่รู้หยังถือเด้อโอ้
0: ผมล่ะนายนายอันซุ่มคูลูกเต่าก่อนเนี่ยคูไอ้ก่อนหลดย่านจะลูกเอาแพงอีแม่
2: ลงหน้าลงหลังอยู่
0: อีแม่อายุจักปีแล้วจ้ะแม่จ๋า
2: 73แล้วจ้าอ๋อ
0: 73ปีแล้วเนาะแม่โอ้แม่คนอายุ73ปีเนี่ยคันแม่นคันมีเงินก้อนสุดท้ายของชีวิตจักล้านนึงนี่สิเฮ็ดหยังให้แม่
2: โอ้แม่บ่มีอีหยังลูกเต่าก็บ่มีมี2เท่า
0: 2เท่า
2: อยู่2เท่า
0: อ๋อ
2: จ้า
0: ครับแม่ครับเอาคันสมมุติเรามีเงิน
2: น้ำเพิ่นดอก
0: มีเงินล้านนึง

0: เสียดหยังแม่คิดว่า
1: โอ้ยจะสั่งบ้านสั่งยันอยู่เลยล่ะ
0: โอ้สั่งบ้านหลังใหญ่ๆสิบ่แม่ครับ
1: จ้าเขาได้อยู่ได้ยัง
0: อ๋อ
1: ถ้าตายก็พอจะมีเหลืองกังน้ำเพลิน
0: อ๋อแม่นบอกครับแม่ครับ
1: เวลาของการน่ะ
0: เอาเริ่มกันเลยดีกว่าแม่ลูกสิถามอีแม่ว่าให้คุณแม่บอกสัตว์น้ำให้มันอยู่ในน้ำอย่างเดียวเด้อแม่เด้อแม
1: ่อ
0: ยู่ในน้ำมา10ชนิดท่านบอกถึงลูกสิให้เอาสัตว์น้ำมา10ชนิด1
1: ปู
0: ปู2
1: ปลา
0: 3
1: กุ้ง
0: 4
1: เอวอันไหนอีกล่ะหลายอย่างอยู่นี่ล่ะหอย
0: หอยฮะ
1: ใหญ่อีกเนาะนี่เนาะปุ้งปลาชิวปลาชิว
0: อ่ะปลาชิวหกแม่ละคือเราคือแล้ว
1: ปลาดุกไง
0: อ่ะเจ็ดปลาดุกไงโอ้ปลาดุกน้อยนี่สิเด่นอย่าว่าปลาดุกน้อยอีกเด้อ
1: เออ
0: เอาปลาดุก
1: ปลากระเทียมใหญ
0: ่ปลากระเทียมใหญ่แน่นตัวใหญ่ๆเนาะแม่ค่อยอิ่มดีเนาะเอาเก้าแม่เก้าเก้า
1: ปลาชิ้น
0: ฮะ
1: ไปชกไงมันจะชม
0: ปลาไม่เห็นสมอยู่ตาแซ่บใช่ไหมเอาปลาอีสมไม่เห็นสมเอาซิปแม่
1: ปลาเข็งไ
0: งว่าเลยตัวโมมปลาอีดิปลาแม่เป็นยังคือบอกปลาเข็งไงเป็นยังคือว่าปลาเข็งหน่อยผ่านเนี่ย
1: มันมีแต่ปลาเข็งหน่อยอยู่ในแก่น้าเนี่ย
0: โอ้เที่ยโอ้มาสารได้ไหมแม่ผมแม่โอ้เอาโอเคโอเคกันว่าสัตว์ปลาเข็งไงกับปลาเข็งไงครับผม
1: จ
0: ้าจ้าจ้าขอบพระคุณนะแม่เดี๋ยวลูกส่งให้จ้าส่งที่เด้อจ้า
1: ขอบคุณหลายๆเด้อเดี๋ยวกับแม่แม่กดมาหลายเชียร์แล้วบ่ได้จะเชียร
0: ์แม่ครับ1กาแฟ1กอง1กาแฟ1กอง2กระบอกน้ําใส่เย็นใส่ฮ้อนได้3วิทยุ4นาฬิกาดิจิตอลแม่อยากได้หยัง
1: อันของควันน่ะจีน่ะ
0: ครับแม่ให้เลือกได้เลยวิทยุนาฬิกาดิจิตอลกาแฟฮอมคอฟฟี่แล้วก็กระบอกน้ำใส่น้ำเย็นน้ำฮ้อนเอาอันใด
1: อ
0: ัน
1: นี้ชื่อยูได้ใส่ไฟหรือใส่ทานน
0: ่
1: ะ
0: ใส่ทานครับแม่ที่เป็นไม่บกก็ได้ไม่สำสาหรือไม่ยุค้าก็ได
1: ้โอ้มันก็แม่นบอกละฮะเนี่ย
0: บอกกับทานก่อนนี่ละ
1: หนึ่งสิ
0: ครับอย่างหนึ่งจ้ะ
1: เอออย่างนี้เดี๋ยวเอาวิทยุสั่นพอจะมาฟังเน
0: ี่ยโอเคอ่านดูไซเอาวิทยุให้เนาะกันวางสั่นเนาะแม่เนาะจ้าจ้า
1: อันนี้แม่ไปฟังบ้านเพื่อน
0: โอ้จ้าจ้า
1: แม่ได้ยินบ้างเพื่อนเนี่ย
0: โอ้เตี้ย
1: จ้า
0: โอ้ขนาดฟังดูไซก็ได้มานั่งฟัง
1: น้องยังเพื่อนบ้านเพื่อน
0: โอ
1: ้แม่บอกมี
0: อืมจ้าจ้าแม่ครับแม่ครับเอา
1: ดีใจแล้วแต่พี่ไอ้ก็อันวิทยุมาฟังสั่น
0: นะยายสมน้องบัวแดงเนาะยายสมเนาะ
1: จ้า
0: ป้าคือ
1: สิบนวังชมพูนี่ล่ะ
0: คือสินางซุ้มเสียวกันหลายคนแต่แม่อยู่บ้านน่ะ
1: ฮะ
0: อยู่กันหลายคนเจี๋ย
1: กูเพิ่นอยู่บ้านเพิ่นเลยล
0: ่
1: ะ
0: อ๋อจ่าแม่สม
1: ยามะลินน้ำเพิ่น
0: จ้าจ่าแม่สมครับเอา
1: จ้า
0: ขอบคุณครับ
1: อยู่บ้านกันไหนเลยมะลินน้ำเพิ่นบ้าน
0: เบยมาเล่นกับเพิ่นบ้านสบายแต่ว่าแม่จ้าจ้าจ้า
1: ไปบ่ไหวเด้ไปบ่ไหวเด้อ๋อ
0: ครับ
1: ในนั่งรถไฟฟ้ามาเห็นน้ำเพลินเนี่ย
0: อ๋อครับแม่ครับอันรถไฟฟ้าก็อย่าไปถนนอย่าไปถนนใหญ่ตัวอย่าไปเด้อรถไฟฟ้าเนี่ย3รอบไฟฟ้า
1: ไปแล้วเขาได้ชื่อตามเขาจินหน้าบ้าน
0: 3รอบไฟฟ้านี่ลังเทียอันลูกเต้าเขาบ่เอิ้นว่า3รอบไฟฟ้าตัวเขาเอิ้นว่ารถเล็งมุนว่าซั่น
1: จ้าร
0: ถเล็งมุนจ้าจ้า
1: ดีแต่เก็บลูกอันเก็บเงินที่การกับครูมายุ่งละชื่อเอาเนี่ย
0: โอ้ดอก
1: สองเท่าต้องใส่กัน
0: จ้าจ้าเอาขอบคุณอีแม่หลายๆแม่ครับรถไฟฟ้านี่คันขี่อยู่น้ำบ้านขี่ไปตามถนนที่รถล่าบ่หลายนี่บ่เป็นหยังเขาก็เอิ้นรถไฟฟ้านั่นแหละแต่คันอีน้อยแม่เอา3ล้อจะของขี่ออกไปถนนหนทางที่รถมันแล่นเร็วๆถนนทางดำด้วยแม่เขาเปลี่ยนมันสิเปลี่ยนซื้อเลยเด้เป็นรุ่นเล็งมุ่นเล็งมรดกว่าสั่นเขาว่าเพราะฉะนั้นเตียนอีพ่ออีแม่กันขับรถนะครับเดินทางอื้อ จังได๋กะอย่าพย่ําไปตามถนนหนทางเส้นใหญ่อันตรายลูกไส้เป็นห่วงเด้อแม่เด้อเอาอยากได้กาแฟหอมคอฟฟี่จ้าแม่กาแฟที่ไม่มีน้ำตาลกาแฟที่บ่มีไขมันทานอีแม่กินได้ผู้เป็นเบาหวานต้องทานแบบนี้ละแม่คันอยากกินกาแฟมันจะคอย1น้ำตาลบ่ขึ้น2ใจบ่สั่นเพราะว่าคาเฟอีนมันบ่แห้งแล้วคุณพ่อที่เป็นความดันเป็นไขมันได้ยินอีแม่อันคุณนายหนุ่มโรคน้ำแข็งแล้วว่าเราถือเลขน่ะแล้วบอกว่าก็สิกินตัวนี้ย้อนว่าไปหาหมอมาปัวเจ้าของเป็นมื่นแล้วพอไงเนี่ยยกของกับบ่ได้จนสิได้ออกจากงานตอนนี้เราสบายแล้วอารมณ์แก้มใสบังคับให้เมียกินได้ตอนแรกบ่เสียพอกินไปกินมาถึกใจบัดนี้ก็เลยกินตลอดเลยว่าสั่นว่าอันนี้ถือว่าขอบพระคุณหลายๆแม่ร้องให้ผมได้เด้อครับแม่ร้องให้ลูกแน่มันสิเย็นดากกระจ่อนมันสิฮ้อนดากกระแตก็สิรู้ด้วยโลกด้วยไพ่ด้วยสุขภาพของพ่อของแม่นั่นละจดเบอร์บักลาไว้นะครับเบอร์นี้แอดไลน์ได้พร้อมได้แม่แอดไลน์ได้พร้อมขอไล่ลูกสั่งพันไล่ก็ได้043 009 888ลองมาเอากาแฟกล่องละ145บาทไปกินเบิ่งนะครับหัวข้าวดังอีมารถกดเก็ตเนี่ยมันสิดีแท้บ่ลองมาเอากาแฟกล่องละ145บาทไปกินเบิ่งที่ว่านอนบ่หลับนั่นน่ะตื่นกลางค่ํากลางคืนน่ะมันสิดีขึ้นอีหลีหรือบ่แล้วกะลองมาเอากาแฟกล่องละ145บาทที่เขาจัดโปรโมชั่นลดถึง 60% นะครับเนาะใส่วันแม่ตอนนี้นะครับจาก350เนี่ยไปกินเบิ่งดูที่ว่า3มื้อบ่ขี่4มื้อบ่ทายมันสิดีสมคำมุ่งมาตรปรารถนาหรือบ่แม่มาเอาและก็สุดท้ายแม่จ๋าคันแม่ได้กินกาแฟกล่องละ145บาทสบายใจฮอดน้ำตาลบ่มีไขมันบ่มีได้สมุนไพรคอลลาเจนได้ไฟเบอร์ซอยในการขับถ่ายได้แอลคาเนทินที่แปรไขมันออกมาเป็นพลังงานให้กระชุ่มกระชวยแล้วแม่อย่าลืมส่งต่อให้กับคนที่แม่ฮักเด้อจดเบอร์บักลาไว้เบอร์ไล่เบอร์นี้แม่089 422 4444 089 422กดสีอีกสีโต นี่คือเสียงจากคุณแม่ทางสุรินทร์ครับขอลูกชายมาบอกว่าขอไล่สยามใช่ได้บ่ แม่ครับจบเพียงนี้จะคอยมาว่าจาหน้าไม่กันต่อสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปจ้ะแม่จ๋าน้องสาวเจ้าเป็นคนบ้านใดไอขอไล่เจ้าสีได้บ่เจ้าเป็นคนบ้านใด
2: ไอสิถามไปเฮ็ดหยังล่ะ

0: ้าฮ้อนแม่ฮ้อนฮ้อนแม่ฮ้อนหัวเข่าดังอีวรสก็เก็ตหัวเข่าดังอีรสก็เก็ตลุกก็โอยนั่งก็โอยร่างกายธรรมชาติของเรามันชอบให้เรานี่กระดุกกระดิกเคลื่อนตัวอยู่เสมอนี่คือขอไลน์สิได้บอคักบอหลานั่งเอ้ยขันน้องตายเป็นเข่าเขียวคือเท่าไอสีเกียวเพิ่นว่าตายเป็นเข่ามาก้าแก้มหญ้าสีคอยเล่มขันน้องตายเป็นมาโตใหญ่สีล้านไอสีตายเป็นอ่านขี่อยู่ทึ่งหลังมาขันน้องตายเป็นก้ากลางหน้าให้เขาปลูกไอสิตายเป็นหน้าให้หลวงประสงค์กิ่งกอมกันคุณแม่ทางสุรินทร์ลูกชายเปิดให้หวังว่าคงถูกใจนะแม่นะวิทยุก็ได้แล้วไปฟังรายการลูกบัดนี้นะครับแม่ครับพ่อครับนะครับอีกไม่กี่วันนี้ผมอยากบอกกับพ่อกับแม่ว่าสิ่งที่พ่อกับแม่จะได้มากกว่าคำว่ากาแฟหอมคอฟฟี่ซึ่งลูกกำลังจะจัดเตรียมส่งให้แม่ก็คือนะครับสำหรับพี่น้องที่เฮ็ดแต่เวียกบ่เฮ็ดนะครับเนาะลังเทียเมียจมให้กูมาสร้างผัวเถอะว่าซั่นมันกินแต่เหล่าสยามไส้เขามันก็บ่แดกแม่อย่าไปรุนแรงกับพ่อเราอีหลีมันอันเรากัดบ่กินกับบ่เป็นหยังเฮาก็บ่ต้องยากเฮ็ดกับเขาตัวมันบ่แม่นซั่นหรอกกินแต่เหล่าเขาบ่แดกมันยันดึกมาแล้วมันก็แดกบ่เข้าว่าแดกบ่เข้านั่นกะพิจารณาเจ้าของด้วยพ่อกันบ้างซั่นบ่เป็นหยังครับบักลาซิมีกาแฟที่ชื่อว่ากาแฟมาขอบกาแฟมาขอบเป็นกาแฟสำหรับท่านชายมาแต่ว่าผมสิบอกอีพ่ออีแม่เป็นข้าวดีนะครับเป็นข้าวดีข้าวดีก็คือว่าลูกไส้ซีบ่ได้เอามาขายจะเอามาแจกแล้วกะสินค้ามีอย.สินค้าได้ขออนุญาตโฆษณาเรียบร้อยและพร้อมว่างตลาดแต่ว่าผมสิเอามาขายพ่อให้แม่ในราคา1บาทต่อซ่องเท่านั้นเองนะครับแม่ก็มาเล่นเกมกับบักล่านะครับลั่งเทียนลั่งข้าวของมูนีก็คือว่าแล้วเนาะลั่งเทียนลั่งข้าวคันให้แต่หลังมันคุยกันมันก็บ่ดีปานใดนะครับมันจะต้องมีข้างล่างมันข้างบนเหนื่อย คนกวนมันจะต้องมีข้างบนเมื่อยข้างล่างมันนะครับอันนี้คนกวนมันข้างบนมันข้างล่างเมื่อยอันนี้คนแบกมันมันต้องมีสลับสับเปลี่ยนกันไปเพื่อความสุขของชีวิตแต่ว่าจังใดก็แล้วแต่คุณพ่อคุณแม่ฟังรายการลูกเต้านะครับแม่ก่อนที่เฮาจะเข้าไปถึงจุดนั้นสิ่งสำคัญที่ลูกอยากบอกตอนนี้คือลูกบ่ได้มีแค่กาแฟคอลลาเจนที่จะไปเติมความสุขให้กับแม่ให้อารมณ์ดีคือจังบักลาลูกบ่ได้มีแค่กาแฟคอลลาเจนที่ราคาถูกเพียงกล่องละ145บาทไม่ให้แม่ได้กินแบบประหยัดที่สุดในโลกนะครับและกะลูกบ่ได้มีแค่กาแฟที่กินแล้วปลอดภัยทั้งสุขภาพและได้คอลลาเจนไปเสริมคอเข่าและผิวพรรณแต่ลูกยังมี DLC แม่ครับแม่จะทีม DLC เด้อเพิ่นอุตส่าห์ออกมาจากโรงงานที่ทันสมัยเครื่องจักรที่ได้มีคุณภาพจากประสบการณ์ตำรับสมุนไพรกว่า80ปีเป็นประกันนี่คือ DLC ที่อุดมไปด้วยสมุนไพรแก้ปวดเมื่อยโดยตรงมันจดเป็นทะเบียนยาครับแม่จดเป็นทะเบียนยาแก้ปวดเมื่อยผมเห็นที่พ่อพูดให้เพิ่นโทรหาผมเพิ่นว่ายามไส้มีเหี้ยนแบบบ่แม่นอาหารเสริมบ่ลูกบ่แม่นกาแฟแต่ว่าเป็นยาเลยแม่ยาแก้ปวดเมื่อยเลยพ่อบ่อยากไปกินยาแก้ปวดพ่อบ่อยากไปกินยาแก้เมื่อยแต่ว่าพ่ออยากกินยาสมุนไพรว่าซั่นบ่อยากกินยาฝรั่งบ่อยากกินยาเคมีบักหลากก็เลยเอาสมุนไพรดีที่ซื้อว่า DLC มาให้คุณพ่อครับตัวนี้จุดเด็ดของมันเลยเด้อเขาเรียกว่าดอกจังความเป็นพระเอกของมันอยู่ตรงนี้พอลองฟังเบิ่งวัดเถาวันเปียงเถาเอ็นอ่อนเถาคั่วขั้นกำลังสร้างสารนะครับเนาะแกนขี้เล็กคุณพ่อคุณแม่จะได้อยู่ใน DLC สมุนไพร10ชนิดบรรจุลงในแคปซูลอย่างทั่วถึงและแต่ละเม็ดล้วนแล้วแต่เป็นสมุนไพร 100% เงื่อนไขลดราคา 60% แม่เคยกินอาจจะมีกล่องละ400มาแล้วกล่องละ600มาแล้วมาเอากล่องละ290ผมว่าราคานี่พ่อฟังครับพ่อนะครับด่วนๆด้วยครับเดี๋ยวหมดโปรแล้วมันสิบ่ได้นะครับ DLC เอามาลดตอนนี้ลดอย่างเดียวเลยบ่ต้องเว้าเรื่องราคาแพง2กล่องเอานำ290คูณ2เป็น580เอาน้ำ500พ่อเอาน้ำ500พ่อนับถอยหลังเหลืออยู่อีกชั่วโมงครึ่งนะครับนับถอยหลังชั่วโมงครึ่งคุยกับบักลาเอา DLC ไปกินยิ่งกินกาแฟคอลลาเจนแล้วแต่ก็ยังปวดอยู่ยังเค็งยังตึงอยู่ลุกยามมื้อเช้านี่จะต้องจ้องต้องโจไปสักก่อนจังซี่นะพ่อ นะครับเถาวันเปียงเถาเอ็นออนกวดน้ำเต้าเม็ดพริกไทยแกนขี้เล็กเถาโคข้านกำลังงัวเถลิงกำลังหนุมานกำลังเสียโค้งมูนี่แหละมันจะไปนะครับเนาะฟื้นฟูโดยเฉพาะผู้ใดที่เมื่อยย่อนน้ำตาลหลายไขมันอุดตันนะครับเนาะเส้นมันตึงร่มมันบ่ลวงเนี่ยพ่อไปทะลวงด้วยดีเอลซี่เลยนะครับมีอย.ถูกต้องเรียบร้อยจ่ายเบาๆเพียง290 2กล่อง500ช่วงนี้ลดหลายครับนะครับได้เท่าใดเอาไปเลยแม่จ๋าซื้อได้เท่าใดเอาเลยเส้นเอ็นตึงเส้นเอ็นติดคอเข้าติดปวดเส้นปวดเอ็นตะตึงครับคุณพ่อคุณแม่บ่ต้องกังวลเด้ออันนี้เริ่มปัญหานะครับแก้ตอบโจทย์นะครับท่านไงเอาไปทุ่งหน้าก็ได้เอาไปวัดไปว่าน้ำกระสบายลุกขึ้นละหัวเข้าสุดนะครับเนาะโกมล่งละเคงเดียดนะครับเนาะปวดเมื่อยนักตนนักโตล่องดีเอลซีเบอร์นี่จ้ะแม่ดีเอลซีกว้างละ290โทรเบอร์นี่043 009888แม่จ๋า043 009888043 009กด83ตัวคุณพ่อคุณแม่โทรมาเลย043 009กด83ตัวได้แม่เบอร์บักลาสยามไส้เด้095 383 095 383 095 383แล้วก็กด54ตัวก็ได้เบอร์นี้ก็ได้คือกันเนาะแม่เนาะว่ากันไปครับโทษได้หน้าไม่หลังไม่มาโลดเพื่อความสบายใจของพ่อของแม่แม่ฟังเพลงนี้ดีกว่าผมว่าเดี๋ยวผมจบเพลงนี้ผมจะขอชิมมะลินกินต่อสยามไส้เป็นโคสกได้บ่วะประกาศประกาศโตให้พี่หน่อยสยามไส้อู้พี่ยิ่งย่งนี่ไอฮักไอเพียงได้นี่นะครับเอาล่องบึงล่องประกาศบึงจังไหนเดี๋ยวปรับเอ็กโคกัน
1: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับจุดแรกคือการพบจุดจบคือการจากเมื่อมีพบต้องมีจากเมื่อมีภาคต้องมีเจอการแสดงคืนนี้จบลงทุกคนคงไปหลับนิทราอย่างมีความสุขแต่พวกเรายังคงต้องเดินทางต่อไปและต่อไปไม่สิ้นสุดฉะนั้นการแสดงคืนนี้ถ้าหากช่วงหนึ่งเวลาใดไม่ถูกอกถูกใจโปรดอภัยเพลงหนึ่งเพลงใดถูกใจรับไว้เป็นความสุขแล้วเราคงมีโอกาสพบกันอีกนะครับบัดนี้ถึงเวลาแล้วที่ท่านจะได้พบกับหัวหน้าวงของเรานักร้องที่ท่านรักและรอคอยตั้งแต่ต้นรายการจนกระทั่งบัดนี้ท่านคงไม่ทราบสินะครับว่ากว่าเขาจะเดินทางมาถึงวันนี้เขาจะต้องใช้ความมานะอดทนมากถึงเพียงไรจากละครแห่งชีวิตเคยเล่าเอาไว้ว่าเด็กหนุ่มตัวดำๆร่างเล็กๆจากอีสานตอนใต้จังหวัดศรีสะเกษเสี่ยงโชคชะตาเข้าสู่กทมโดยมีวัดดอนนาวาเป็นที่พักพิงด้วยหวังว่าอยากจะเป็นนักร้องแต่อนิจจาเส้นทางมายาของเขาถูกปิดกั้นอย่างสิ้นเชิงเขามีชื่อเสียงโด่งดังขึ้นมาได้ทำกลางเสียงถูกเย้ยหยันจากบุคคลทั่วไปว่าหน้าอย่างเขาจะเป็นนักร้องดังได้อย่างไรและก็ดูเหมือนว่าจริงอย่างที่ใครเขาพูดวันแล้ววันเล่าเฝ้าแต่รอเขาไม่มีโอกาสแม้จะร้องเพลงด้านหน้าเวทีในขณะเดียวกันพี่ชายของเขาพมรอโนไทยได้แต่นั่งมองดูน้องชายอย่างโป่งๆและสมเพชตัดสินใจขายเงินดาวบ้านที่หามาด้วยความยากลำบากทั้งที่ไม่รู้ว่าตัวเองจะไปอยู่ณแห่งหนตำบลใดเพื่อมาสร้างผลงานเพลงให้เป็นที่ประจักษ์เดชบุญเสมือนหนึ่งฟ้ากำหนดบทเพลงสมศรี1992แฟนเพลงให้การต้อนรับอย่างท่วมท้นบัดนี้ก็สองพี่น้องทำได้สำเร็จแล้วและทำได้สำเร็จแล้วจริงๆความอดทนแม้จะขมขื่นแต่ผลของมันหวานชื่นเสมอเขาได้รับรางวัลศิลปินชายยอดเยี่ยม2ปีซ้อนจากสมาคมดนตรีแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เขาไม่ใช่นักร้องที่เสียงดีที่สุดแต่เขาคือนักร้องที่ดังที่สุดในยุคนี้เขาคิดเสมอครับว่าพอต่ำชาติวาสนาชะตากับไล้สินทรัพย์มาจุนเจือพวกเพื่อนผองจึงภาคเพียรเรียนบทแบบร้อยกองตามทำนองเพลงสวรรค์สู่กันฟังณบัดนี้เชิญท่านพบกับนักร้องลูกทุ่งซุปเปอร์สตาร์ของเมืองไทยยิ่งยงยอดบัว

คุณแล้วคุณว่าโอ้ยว่าฉันกูมานายโคศกเปิดตัวอันโคศกสมัยเก่าเวลาเปิดตัวจังยิงย่งยอดบัวงามราคาอันสายันสัญญากะสิประมาณนี้ละนะครับจังคุณพ่อสันรักเมืองโคราชแล้วกะสิประมาณนี้คือกันแม่จ๋าเดี๋ยวขออนุญาตปิดเบรกแป๊บนึงชั่วโมงหน้าบักหลายยังอยู่แม่ครับโทรหาลูกอันไหนก็ว่าเบิดแล้วละกาแฟดีจังไหนกินแล้วมันได้ประโยชน์จังไหนก็จะค่อยโทรหากัน DLC แม่มากละละสยามไส้เออแอลมันเป็นยังไงละแอลมันดีไปคันดีแล้วก็บำรุงไว้คันบ่ดีนี่ต้องเฝ้าซี่เลยเฝ้ากินเลยนะครับแม่จ๋าและสุดท้ายเกมดีๆรางวัลเด่นๆยังพร้อมส่งต่อให้กับพ่อกับแม่คือเก่าเด้อแม่ครับพ่อครับปิดเบรกด้วยน้องแอนน้องแอนมาละแอนแอนโอ้ตายตายตายแอนแอนแอนมาโอ้น้องเอ็นติดภารกิจมาสันอับกินนั่นหน่อยดาวเหนืออืมไหวส่งต่อความสุขหนุ่มโรไม้พ่ายรักและชั่วโมงหน้าผมยังอยู่จากแม่จ๋าสักครู่เดียว

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุท้องถิ่นไทยบ้านดุงความถี่ FM 98.25 เมกะเฮิรตซ์อาคารเลขที่366หมู่7ตำบลศรีสุโธอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีโทร042-274-070
1: ขณะนี้เวลา 13:00
2: นเสียงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเด้อเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวคันเจ็บข้อย่ามใดเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวแก้ไอได้น้ำเสียงเพียวเสียงเพียวย่ามมีเสมหะเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวซุ่มข้อบ่เติมน้ำตาลอมง่ายบรรเทาย่ามเจ็บข้ออยากซุ่มข้อต้องเสียงเพียวอ่านคำเตือนในสลากและเอกสารกับกราฟผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB 417/69A
3: โรคฤทธิ์ดวงทวารหนักเป็นแล้วทรมานเริ่มต้นจากมีอาการคันบริเวณขอบรูทวารและมีอาการปวดท่วงทวารหนักถ้าปล่อยไว้นานอาจมีแผลเป็นรูปกลีบมะเฟืองและเป็นหน่อคล้ายเดือยไก่มีเลือดไหลซึมถ้าเป็นมากจะถ่ายออกมาเป็นเลือดสามก๊กมาแล้วยาเม็ดบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตราสามก๊กยาเม็ดบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตราสามก๊กเป็นยาสมุนไพรแผนโบราณสรรพคุณเป็นยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักและเป็นยาระบายยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตราสามก๊กผลิตจากสมุนไพรตำรับดั้งเดิมยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตราสามก๊ก
4: มันมาอีกแล
5: ้
4: ว
5: โอ้ยส่งอาหารมาให้เรากินด้วย
6: ถ้าหากตัวพยาธิลำไส้ในท้องของคุณพูดได้อย่างนี้คุณจะมีความรู้สึกอย่างไรพยาธิลำไส้นอกจากจะคอยแย่งอาหารที่เรารับประทานเข้าไปแล้วยังเป็นตัวการทำลายสุขภาพทำให้เสื่อมซึมอ่อนเพลียเสียกำลังกายปล่อยไว้

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุท้องถิ่นไทยบ้านดุงความถี่ FM 98.25 เมกะเฮิรตซ์อาคารเลขที่366หมู่7ตำบลศรีสุโธอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีโทร042-274-070
1: ขณะนี้เวลา 5:00 น.
2: ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างจำหน่ายวัสดุก่อสร้างราคาเป็นกันเองไม่ว่าจะเป็นประตูหน้าต่างกระจกอลูมิเนียมประตู PVC วงกบไม้อุปกรณ์ไฟฟ้าหลอดไฟสายไฟอุปกรณ์ประปาท่อ PVC สีทาบ้านสีย้อมไม้ไม้อัดไม้ฝาลวดหนามตาข่ายฝ้ายิปซัมโครงซีลายนั่งร้านหลังคาอลูซิงเหล็กเช่นและรูปพรรณสังกะสีใหม่ราคาถูกและสินค้าอื่นๆอีกมากมายทางร้านมีประกันส่งสินค้าถึงหน้าบ้านฟรีสินค้าดีราคาถูกบริการประทับใจนอกจากนั้นร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างยังมีทีมช่างรับสร้างบ้านออกแบบบ้านโดยวิศวกรโยธาที่มีประสบการณ์ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างถนนบ้านดุงหนองเม็กเลยคูโบต้า600เมตรตรงข้ามร้านคาแคร์สอบถามเพิ่มเติม0933916644 0982692530และ0842479394ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างวัสดุก่อสร้างคุณภาพที่คุณไว้ใจ

0: ปิดบริการแล้วสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสรับตรวจสภาพรถทำพรบต่อภาษีรับทำประกันภัยรถยนต์รถจักรยานยนต์ทุกชนิดประกันชั้น1ชั้น2ชั้น3 2บวก3บวกโดยบริษัทประกันภัยชั้นนำมากกว่า20บริษัทรับจดทะเบียนใหม่รับย้ายรับโอนมั่นใจในบริการสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิส2สาขาสาขา1ตรงข้ามศูนย์คูโบต้าอำเภอบ้านดุงถนนบ้านดุงหนองเม็กสาขา2ถนนบ้านดุงคำตะกร้าเลยนาเกลือข้างโรงเรียนบ้านนาหงสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสบริหารงานโดยคุณกิตติพงศ์จันงามสอบถามเพิ่มเติม0985807166สถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสหลักประกันของการเดินทางอย่างอุ่นใจ
1: ไหวบอละน้องพร้อมสิกอดต้องไปทำไอบอไอสิ
2: ยังมีอยู่บอกครับคนปวดเข่าปวดแขนเล่นหาแคลเซียมนี่มันปี2026แล้วเด้ครับตื่นได้แล้วครับเข่าเฮามันบ่ได้หิวปูนปัตเตอร์เด้อฟังก่อนครับลุกกะโอยนั่งกะโอยอายุ30 40ปีปานอายุคน80ปีหัวเข่าดังมลดกดเก็ดก๊อกก๊อกแก๊กแก๊กแบกความเจ็บปวดทรมานมานานปีที่เฮาเจ็บคือสัญญาณอันตรายที่ร่างกายกำลังบอกว่าร่างกายต้องการน้ำมันรอลื่นบ่แม่นแคลเซียมนี่เลยฮ่อมคอฟฟี่กาแฟที่มีส่วนประกอบของคอลลาเจนไททูป้องกันโรคเข่าเสื่อมเฮ็ดให้ร่างกายเคลื่อนไหวในกิจวัตรประจำวันได้คล่องตัวขึ้นสั่งกาแฟฮ่อมเขียวคอลลาเจนมื้อนี้โทร043009888043009กด8อีก3โตด่วนตอนนี้เด้อพี่น้อง
3: สายตาสัตว์สายตาเหย้าสายตาเอียงมีปัญหาในการมองเห็นไว้ใจคนบันดุงการแว่นคนบันดุงการแว่นบริการวัดสายตาด้วยระบบคอมพิวเตอร์ฟรีปั๊บแว่นแต่งทรงฟรีราคาเป็นกันเองคนบันดุงการแว่นตั้งอยู่ติดข้างเข่าที่จอดรถด้านหลังธนาคารกสิกรไทยมีปัญหาเรื่องสายตาไว้วางใจคนบันดุงการแว่นบริการทุกระดับประทับใจประสบการณ์มากกว่า10ปีการันตีคุณภาพคนบันดุงการแว่นเด้อพี่น้อง
4: อยากได้มอเตอร์ไซค์ที่คุ้มค่าอยากได้มอเตอร์ไซค์ราคาดีพบกันที่อึ้งกุ้ยเฮงรถใหม่ซื้อง่ายอนุมัติไวใช้เพียงบัตรประชาชนเท่านั้นที่สำคัญเราจัดสินเชื่อเองผ่อนกับร้านโดยตรงพร้อมดอกเบี้ยเป็นธรรมคุ้มค่าที่สุดดูแลดีที่สุดถูกที่สุดที่อึ้งกุ้ยเฮงรถมือสองผ่อนสบายเพียงเดือนละ 1,100 บาทเท่านั้นเรามีโรงงานผลิตรถมือสองที่ได้มาตรฐานรับประกันเครื่องยนต์ให้ทุกคันอึ้งกุ้ยเฮงตัวแทนจำหน่ายรถมอเตอร์ไซค์ Honda Yamaha Vespa รถไฟฟ้า Deco และ Slick อย่างเป็นทางการพร้อมศูนย์บริการที่ได้มาตรฐานพร้อมดูแลลูกค้าทุกท่านฟรีตลอดการใช้งานแวะมาเด้อมาเลือกรถที่อึ้งกุ้ยเฮงแล้วจะเฮงเฮงเฮงตลอดทั้งปีอึ้งกุ้ยเฮงบริการครบจบในที่เดียว

0: จธรรมคือความจริงสรรพคุณต้องตรามือรับเหรียญทองเป็นที่เชื่อมั่นสุขภาพกายสุขภาพใจของคนไทยทั้งประเทศตรามือรับเหรียญทองบริษัทเวชภัณฑ์ยากาโน่ป๊อกซอฟตี้จำกัดขอบคุณคนไทยทั้งประเทศ
1: ย้อนรอยเพลงดังกับทุกเพลงที่คุณคิดถึงดำเนินรายการโดยดีเจพิมจันทร์

0: ใครๆเขาก็เหมือนคนจนกันทั้งนั้นแหละคุณผู้ฟังนะคะเนาะสายันสัญญาคนจนที่เธอเหมือนนะคะรับคุณเข้าสู่ช่วงเวลาของกาโน่ลูกทุ่งไทยค่ะดีเจพิมจันทร์กลับมาแล้วนะคะที่กับเวลาเดิมที่เรานัดหมายกันเอาไว้เป็นประจำทุกเช้าทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์คุณผู้ฟังตีห้าถึงเจ็ดโมง2ชั่วโมงยาวๆ2ชั่วโมงต่อจากนี้ไปนะคะเริ่มทักทายกันที่บทเพลงเก่าๆและก็เก่าๆนะคนจนที่เธอเหมือนสลับสยศยนะคะที่สำคัญขอบคุณไปทางคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการพร้อมกับสถานีทุกสถานีที่กำลังรับสัญญาณตรงนี้ก็ขอให้รับสัญญาณได้ตลอดรอดฝั่งถึง7โมงนะคะเพราะว่าช่วงนี้ฝนฟ้าก็จะมาเป็นกระจุกกระจุกนะคะเนาะไม่ได้มาทุกจังหวัดเรียกฝนตกไม่ทั่วฟ้าก็ว่าได้นะคะอย่าให้มันร้อนทั้งเงินร้อนทั้งกายร้อนทั้งใจร้อนทั้งบรรยากาศเลยเนาะให้มันเย็นบ้างนะคะเนาะเอาละค่ะผู้ใหญ่ใจดีให้การอุปถัมภ์รายการตรงนี้นั่นก็คือบริษัทกาโน่บ็อกฟาร์มาสุติคอนจำกัดสินค้าคุณภาพยาวนานกว่า40ปีให้เวลาตรงนี้กับดีเจพิมจันทร์นะคะเรื่องราวของสินค้าตรามือรับเหรียญทองนั้นใช้กันมาตั้งแต่สมัยคุณแม่ยังสาวยืนหยัดบอกต่อจากแม่สู่ลูกรุ่นสู่รุ่นนะคะอยากจะรู้ว่ากาโน่ใช้ดียังไงนะคะดูแลผู้หญิงแบบไหนยังไงนะคะถามคุณแม่ถามคุณยายได้เลยสินค้าภายใต้ตรามือรับเหรียญทองนั้นไม่เคยทำให้คุณผิดหวังนะคะ
1: เกิดเป็นผู้หญิงนี่แสนลำบากใจจริงๆนะเธออ
2: ้าวทำไมล่ะเธอ
1: ก็อย่างที่ฉันเป็นอยู่เดี๋ยวนี้แหละทรมานจริง
3: ๆซื้อกาโน่หน่อยค่ะ
4: ซื้อกาโน่นะครับ
3: ซื้อกาโน่นะค่ะ
1: จะต้องรีบไปซื้อมาแล้วล่ะ
5: ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่โปรดทราบยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่มีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปจัดจำหน่ายโดยเครื่องหมายการค้าตรามือรับเหรียญทอง

0: คุณกำลังฟังกาโน่ลูกทุ่งไทยดำเนินรายการโดยดีเจทิมจันจัน
1: โรคฤทธิ์ดวงทวารหนักเป็นแล้วทรมานสามก๊กมาแล้วยาเม็ดบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตราสามก๊กยาเม็ดบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตราสามก๊กเป็นยาสมุนไพรแผนโบราณสรรพคุณเป็นยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักและเป็นยาระบายยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตราสามก๊กผลิตจากสมุนไพรตำรับดั้งเดิมยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตราสามก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
2: เรื่องของฤทธิ์ดวงทวารหนักมันมี4ระยะนะคะระยะแรกๆเนี่ยบางคนอาจจะไม่รู้ตัวว่าเป็นมันอาจจะมีอาการคันขอบรูทวารทวงหน่วงรูทวารปวดตุ๊บๆคุณผู้ฟังคะแล้วก็จะเริ่มรู้สึกว่าถ่ายยากนะคะต้องนั่งนานกว่าปกตินะคะบางท่านอาจจะไม่มีอาการมากมายแต่เมื่อไปทานของที่ย่อยยากทานของหมักดองหรือของแสลงอย่างเนื้อสัตว์ที่ย่อยยากเนี่ยก็อาจจะมีอาการถ่ายออกมาเป็นเลือดนะคะเลือดแบบเลือดสดๆเลยนะคุณผู้ฟังนะคะเนาะแล้วก็จะหายไปเป็นพักๆนะจะมีอาการเดือน2เดือนต่อครั้งก็มีนะคะอันนี้คือระยะแรกๆเลยคุณผู้ฟังนะคะและถ้าหากว่าระยะที่2ก็จะเริ่มมีติ่งมีเดือยมีหน่อออกจากรูทวารค่ะคุณผู้ฟังคะซึ่งอาจจะมีอาการที่ท้องผูกมากขึ้นถี่กว่าเดิมรู้สึกว่าถ่ายไม่สุดถ่ายไม่หมดแล้วก็เริ่มจะพลาดเคลื่อนจากถ่ายวันละ2วันครั้งนึงก็จะเป็น3วัน4วันแล้วก็ต้องนั่งนานเบ่งนานผิดปกติคุณผู้ฟังนะคะยิ่งโดยเฉพาะบางท่านไม่ให้ความสำคัญเรื่องการขับถ่ายไม่ได้ดื่มน้ำเยอะๆแต่ละวันแล้วก็ไม่ได้ทานอาหารที่มีกากใยจะเอาเวลาไหนไปคัดสรรอาหารที่มีกากใยใช่ไหมล่ะมีกินก็พอแห้งแล้วมีกินก็หรูแล้วใช่ไหมล่ะนะเวลาก็ไม่ค่อยจะมีเร่งรีบอดนอนพักผ่อนน้อยแล้วก็กินนอนไม่เป็นเวลาทำให้ลำไส้ของเรารวนไปด้วยคุณผู้ฟังถ่ายไม่เป็นเวลานะคะทีนี้พอถึงระยะที่3นะคะคุณจะเริ่มมีติ่งมีเดือยมีหน่อออกมาเขาเรียกว่าเดือยไก่นะคะเวลาเรานั่งถ่ายมันก็จะออกมาแล้วเวลาเราขับถ่ายเสร็จมันก็จะเข้าไปคุณผู้ฟังนะคะแต่ถ้าคุณรอจนถึงระยะที่4ทีเนี้ยคุณต้องใช้มือดันเข้าไปนะดันเข้าไปแล้วก็ไม่ยอมเข้าทีเนี้ยอาจจะมีปัญหาเรื่องอักเสบปวดแสบปวดร้อนทรมานยิ่งตอนขับถ่ายนะทรมานสุดๆคุณผู้ฟังเป็นระยะที่เท่าไหร่แล้วเช็คตัวเองดูนะคะ
3: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักมีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดทุกก่อนนั่งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
2: สามก๊กดรัป500โปร่งโล่งสบายถ่ายนุ่มนะคะบรรเทาอาการโรคฤทธิ์สีดวงทวารหนักทุกๆระยะคุณผู้ฟังคะเป็นมานานเรื้อรังหรือเพิ่งจะเริ่มเป็นรู้ไหมคะว่าสมัยเนี้ยวัยรุ่นก็เจอปัญหาฤทธิ์สีดวงทวารได้เพราะอะไรเพราะว่าเป็นคนที่นั่งนานนะคะอาจจะนั่งเรียนนั่งทำงานหรือเพลิดเพลินกับการดูแชทดูอะไรคุณผู้ฟังนะคะเพลิดเพลินจนลืมการขับถ่ายฉะนั้นก็ไม่แปลกที่วัยรุ่นทุกวันนี้เป็นฤทธิ์สีดวงทวารหนักนะคะคุณอาจจะเป็นระยะที่เท่าไหร่แล้วก็ไม่ทราบแนะนำ3ก๊กดรัป500ทาน 2-3 แคปซูลก่อนนอนหรือหลังอาหารเย็นก็ได้นะคะ1กล่องบรรจุ30แคปซูลค่ะราคา350บาทคุณผู้ฟังคะและแน่นอนค่ะตามร้านขายยาใกล้บ้านคุณมีขายหรือโทรสั่งที่นี่กับดีเจพิมจันและทีมงานก็ได้นะคะที่เบอร์0981466296ยาบรรเทาโรคฤทธิ์สีดวงทวารหนัก3ก๊กนะคะเป็นยาระบายเป็นซูเปอร์ไฟเบอร์ที่ช่วยในการขับถ่ายโดยที่กล้าการันตีเลยว่าคุณจะไม่ปวดมวนท้องขับถ่ายสบายๆนะคะเพื่อความโปร่งโล่งสบายของเช้าวันต่อมาทานก่อนนอนหรือหลังอาหารเย็นก็เพียงพอ 2-3 แคปซูลคุณผู้ฟังคะ0981466296บอกต่อด้วยว่าผู้สูงอายุทาน3ก๊กเป็นประจำแล้วโปร่งโล่งสบายสุขภาพดี ีและสดชื่นเพราะคนท้องผูกเนี่ยถ้าปล่อยเรื้อรังอารมณ์จะหงุดหงิดคุณผู้ฟังคะลำไส้ก็จะมีแต่ลมจุกเสียดแน่นสารพัดสารพันที่จะเจอซึ่งเป็นปัญหาที่หลายคนเป็นโดยเฉพาะผู้สูงอายุนะคะฉะนั้นอย่าลืมซื้อไปติดตู้ยาประจำบ้านเอาไว้3ก๊กดรับ500ไม่ปวดไม่มวนท้องนะคะไม่ต้องห่วงว่าจะขับถ่ายเรื้อรังนะคะสบายๆถ่ายนุ่ม3ก๊กดรับ500 0981466296นะคะ1กล่อง350บาทค่ะฟรีค่าส่งตั้งแต่กล่องแรกเลยนะฟรีค่าส่งตั้งแต่กล่องแรกเลย1กล่องถ้าคุณท้องผูกไม่ถ่ายทุกวันหรือเป็นฤทธิ์สิดวงทวารหนักคุณจะทานได้ประมาณ10วันนะหรือ10วันนิดๆ นะคะ1กล่องทาน2หรือ3แคปซูลก่อนนอนนะคะครั้งเดียวนะ2กล่อง600บาทเซต2กล่องก็พอดีอยู่นะคะสำหรับคนที่ไม่เยอะแยะอะไรไม่ได้เป็นอะไรมากแค่ถงผูกนะคะและโปรโมชั่นดีกว่านั้นอีก4กล่อง 1,000 บาทรีรออยู่อาจจะไม่ทันก็ได้นะคะเนาะโปรโมชั่นนี้คือเฉพาะสื่อทางวิทยุเท่านั้นคุณผู้ฟังนะคะหรือคุณจะเลือกซื้อที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณก็ได้นะคะเคยซื้อยาร้านไหนประจำมันก็ไปถามได้ว่ามี3ก๊กชนิดแคปซูลมั้ยนะคะมี3ก๊กดับ500มั้ยก็ได้มี3ก๊กชนิดแคปซูลไหมนะคะก็สามารถเลือกซื้อที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณได้หรือจะโทรมาเพื่อเป็นกำลังใจซื้อกับดีเจและทีมงานของเราเพื่อเป็นกำลังใจนะคะจะได้สอบถามรายละเอียดการใช้ว่าท้องผูกระดับนี้ฤทธิ์ดวงระยะนี้ต้องทานเท่าไหร่ประมาณยังไงนะคะก็สามารถโทรสั่งผ่านรายการตรงนี้ได้นะคะ098146 6296จำเบอร์ได้แล้วนะคะ

0: อายุมากขึ้นผู้หญิงอย่างเราย่อมมีการเปลี่ยนแปลงที่มากขึ้นตายไม่กังวลค่ะความลับของตายคือยาสตรีสมุนไพรมาดามแคปซูลตราไซซียาบำรุงร่างกายที่อยู่คู่ตายมา20ปีด้วยการคัดสรรอย่างพิถีพิถันตลอด40ปีศึกษาค้นคว้ารวมส่วนผสมจากสมุนไพรธรรมชาติที่มีส่วนช่วยบำรุงร่างกายรักษาสติกรรมเดือนมาไม่ปกติอาการปวดท้องรอบเดือนให้ผิวพรรณสดใสชุ่มชื้นตายมั่นใจยาสตรีสมุนไพรมาดามแคปซูลตราไซซีมีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไป
1: โรคฤทธิ์ดวงทวารหนักเป็นแล้วทรมานสามก๊กมาแล้วยาเม็ดบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตราสามก๊กยาเม็ดบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตราสามก๊กเป็นยาสมุนไพรแผนโบราณสรรพคุณเป็นยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักและเป็นยาระบายยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตราสามก๊กผลิตจากสมุนไพรตำรับดั้งเดิมยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตราสามก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
2: เรื่องราวของโรคฤทธิ์ดวงทวารหนักไม่ว่าจะเริ่มเป็นหรือแค่อาการถ่ายไม่สุดถ่ายไม่หมดนะมันก็จะเกิดโรคเกิดภัยเป็นการสะสมของเสียค้างในลำไส้กันเยอะแยะเลยคุณผู้ฟังนะคะเนาะโดยเฉพาะทุกวันนี้คนที่จะสรรหาทานผักทานสิ่งที่มีกากใยเนี่ยบางทีเราอยู่ๆเราไปทานอะไรที่มันมีกากใยเยอะๆเนี่ยมันย่อยไม่ทันเราก็อืดท้องได้นะไม่ใช่ว่าต้องทานผักได้ทีละเป็น10กิโลนะคะคุณผู้ฟังมันเป็นไปไม่ได้ความเป็นจริงอ่ะคือมันเป็นไปไม่ได้นะคะไอ้ที่พูดน่ะพูดได้ว่าต้องทานกากใยเยอะๆพอทานจริงๆแล้วโอ้โหท้องอืดท้องเฟ้อย่อยไม่ทันคุณผู้ฟังโดยเฉพาะผู้สูงอายุเนี่ยขนาดจะทานผักยังต้องต้มซะเปื่อยเลยคุณผู้ฟังเป็นอย่างนั้นนะคะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ไม่แปลกที่3ก๊กดราฟ500เนี่ยจะครองใจสำหรับผู้สูงอายุหรือคนที่มีปัญหาเรื่องท้องผูกนะคะถ่ายไม่สุดถ่ายไม่หมดทำให้เกิดจุกเกิดเสียดเกิดแน่นเกิดลมเยอะได้จนกลายเป็นกรดไหลย้อนได้คุณผู้ฟังกับปัญหาง่ายๆคือถ่ายออกมาไม่หมดนั่นเองนะคะและบางคนก็ลามไปจนกลายเป็นโรคฤทธิ์ดวงทวารหนักอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
1: อึดอัดขัดข้องท้องผูกเรื้อรังอันตรายอย่าประมาท3ก๊กดราฟ500ชนิดแคปซูลมาแล้ว3ก๊กดราฟ500ชนิดแคปซูลเป็นยาระบายทำให้โปร่งโล่งสบาย3ก๊กดราฟ500เครื่องหมายการค้าตรามือรับเหรียญทองกล่องละ350บาทมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไป
2: ใช่แล้วค่ะตอนนี้มีจำหน่ายขายดีทั่วประเทศนะคะที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณค่ะแล้วก็ยังมีรุ่นสมุนไพรปั้นลูกกรด้วยนะคะสำหรับ3ก๊กนะคะกระปุกนั้นน่าจะประมาณราคา120บาทนะคะส่วน3ก๊กดราฟ500ราคา350บาทบรรจุ30แคปซูลค่ะทานได้ตั้งแต่2ถึง3แคปซูลหลังอาหารเย็นหรือก่อนนอนก็ได้นะคะสำหรับ3ก๊กดราฟ500สนใจสั่งซื้อค่ะผ่านรายการตรงนี้ก็ทักทายพิมพ์มาก็ได้ค่ะโทรตรงเลยนะคะนะช่วงนี้นะคะมีโปรโมชั่นคือฟรีค่าส่งตั้งแต่กล่องแรกเลย350บาทค่ะฟรีค่าส่งตั้งแต่กล่องแรกเลย1กล่องถ้าคุณท้องผูกไม่ถ่ายทุกวันหรือเป็นฤทธิ์ดวงทวารหนักคุณจะทานได้ประมาณ10วันนะหรือ10วันนิดๆนะคะ1กล่องทาน2หรือ3แคปซูลก่อนนอนนะคะครั้งเดียวนะ2กล่อง600บาทเซต2กล่องก็พอดีอยู่นะคะสำหรับคนที่ไม่เยอะแยะอะไรไม่ได้เป็นอะไรมากแค่ท้องผูกนะคะและโปรโมชั่นดีกว่านั้นอีก4กล่อง 1,000 บาทโทรสั่งผ่านด้วยกันตรงนี้ได้นะคะ0981466296จำเบอร์ได้แล้วนะคะแรกๆอาจจะรู้สึกว่าถ่ายทุกวันแต่เริ่มถ่ายไม่เยอะถ่ายกระปิบกระปรอยถ่ายออกมาไม่สุดไม่หมดนะคะหลังๆจากนั้นทำให้คุณจุกเสียดแน่นนะจุกเสียดแน่นท้องอืดท้องเฟ้ออาหารไม่ย่อยกลายเป็นกรดไหลย้อนแล้วก็เป็นลมอะไรเยอะเลยคุณผู้ฟังในท้องในไส้เรานะคะบางทีก็มีการลงพุงเพราะของเสียค้างในลำไส้ลำไส้เรานั้นสามารถจุเอาของเสียค้างเนี่ยในช่วงที่เก็บของเสียเนี่ยโอ้โหได้เยอะมากนะคะได้เยอะมากคุณผู้ฟังจึงเป็นที่มาของการที่มีหน้าท้องหรือว่าน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นนะคะทั้งที่บางคนก็ไม่ได้อ้วนอะไรแต่ทำไมลงพุงอะไรประมาณนี้เพราะว่าของเสียค้างในลำไส้นั่นเองคุณผู้ฟังนะคะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องยากที่เราจะดูแลตัวเองใส่ใจตั้งแต่วันนี้ด้วยการดูแลเรื่องการขับถ่ายให้โปร่งโล่งสบายไม่มีปัญหาท้องผูกหรือว่าไม่มีอาการถ่ายไม่สุดคุณผู้ฟังนะคะ
3: สุดยอดเพลงเพราะโดยสินค้าคุณภาพตรามือรับเหรียญทองช่วงย้อนเวลาสาวลึกถึง
2: ไปฟังเพลงย้อนเวลาไปอีกสักหน่อยเก่าบ้างใหม่บ้างคุณผู้ฟังเอกชัยศรีวิชัยรักเก่าที่บ้านเกิดค่ะ

0: พลงดังในอดีตเพลงฮิตติดกระแสเราเสิร์ฟถึงบ้านคุณที่นี
1: ่โดยสินค้าคุณภาพตรามือรับเหรียญทอง
2: สำหรับท่านไหนนะคะที่รอบเดือนมาไม่ปกตินะคะแต่ขอแนะนำค่ะยาสตรีสมุนไพรมาดามแคปซูลตราไซซีนะคะทานวันละ1แคปซูลพร้อมอาหารหรือหลังอาหารก็ได้นะคะเพื่อปรับสมดุลให้รอบเดือนมาปกติค่ะ
3: คุณผู้ฟังรู้ไหมคะว่าบางคนไม่รู้ตัวเองว่ามีปัญหาเรื่องฮอร์โมนลดลงนะคะมาจากเรื่องของรอบเดือนที่ไม่ปกติมดลูกที่ไม่ปกตินะคะหลัง45ผู้หญิงร้อยทั้งร้อยเขาเรียกว่าขาลงแล้วคุณผู้ฟังนะคะเนื่องจากว่าประจำเดือนเริ่มจะใกล้จะหมดเริ่มรู้สึกว่าตัวเองทำงานหนักมากแล้วช่วงนี้ทั้งเครียดทั้งอดนอนพักผ่อนน้อยร่างกายมันไม่ค่อยจะปกติไม่ค่อยสดชื่นนะคะโดยเฉพาะผู้หญิงหลัง35หรือ45หรือเป็นคุณแม่นะคะคุณป้าคุณพี่นะคะเพื่อความสดชื่นคืนความมั่นใจคืนชีวิตที่มีความสุขคืนความสุขให้กับคุณสุภาพสตรีทุกระดับชั้นไซซีผลิตภัณฑ์ที่เป็นที่สุดของคุณสุภาพสตรีที่สุดของเรื่องภายในของคุณสุภาพสตรีนะคะ0981466296สำหรับคุณผู้ชายทานแมนดาราน168สำหรับคุณสุภาพบุรุษนะคะเพื่อคืนความสุขให้กับคุณสุภาพบุรุษเช่นกันคุณผู้ฟังหลัง45ที่อะไรก็ไม่เหมือนเดิมรู้สึกว่ามันไม่ค่อยเฟิร์มเลยนะสนใจก็สั่งซื้อผ่านรายการตรงนี้สอบถามกันเข้ามาได้เช่นกัน0981466296สำหรับคุณผู้ชายก็เหมือนกันนะผู้ชายก็มีหัวใจนะอย่าเก็บเงียบนะคะเห็นเงียบๆนะแอบฟังอยู่หรือเปล่าผู้ชายก็มีปัญหาวัยทองเหมือนกันแมนดาราน168ค่ะคืนคุณคนเก่าๆเดิมๆนะคืนความสดชื่นคืนความสุขในครอบครัวให้กลับมาได้คุณผู้ฟังไม่ใช่ว่าภรรยาใช้ไซซีมาดามหัวเราะคิกๆคักๆอารมณ์ดีดีนะคะหันไปหาหน้าสามีโอ๊ยหน้างอคอหักคุณผู้ฟังผู้ชายก็มีอารมณ์แบบนั้นเหมือนกันนะคะไม่รู้จะทำตัวยังไงรู้สึกว่ามันอึดอัดยืดยาดง่วงเหงาหานอนไม่กระฉับกระเฉงคืนความมีชีวิตชีวาให้กับตัวเองคืนสุขภาพดีๆนะคะลองทานคู่กันนะจัดโปร4กล่อง 2,000 บาทได้ทั้งชายทั้งหญิงเนี่ยคุณผู้ฟังนะคะแล้วอะไรอะไรก็จะกลับมาดีๆคุณผู้ฟังนะคะความสุขก็จะมีมาในครอบครัวเพราะมีแต่ความเข้าอกเข้าใจแล้วก็สุขภาพที่ดีนั่นเองนะคะ0981466296อีกครั้งหนึ่งนะคะ0981466296เรื่องของแมนดาราน168ของคุณผู้ชายนะคะ

0: หวไหมเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
1: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
0: คิดออกแล้ว
1: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
0: พริ้วเลย
1: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดทุกก่อนดั้งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไป3ก๊ก
2: สาเหตุของโรคฤทธิ์สีดวงทวารหนักคุณผู้ฟังคะเกิดจากการนั่งนานยืนนานยกของหนักออกกำลังกายหนักๆสะสมมาเป็นระยะเวลานานๆรวมไปถึงภาวะถ่ายยากจากการตั้งครรภ์ด้วยคุณผู้ฟังก็มีโอกาสที่จะเป็นฤทธิ์สีดวงทวารหนักบางคนสรรหาอาหารเสริมนะคะแล้วก็ตัวยาที่มาดูแลรักษาเรื่องของโรคฤทธิ์สีดวงทวารหนักจริงจังกันหน่อยนะคะอย่าทำเป็นเล่นนะคะคุณผู้ฟังฤทธิ์สีดวงทวารหนักเพราะคุณอาจจะต้องไปผ่าตัดก็ได้นะคะแต่บางคนบอกอุ๊ยแค่จะไปหาหมอฉันก็กังวลแล้วไอ้เรื่องที่จะบอกว่าฉันเป็นฤทธิ์สีดวงเนี่ยจริงๆแล้วใครๆเขาก็เป็นกันทั้งนั้นนะใครจะยอมรับและใครจะยอมรักษาตัวแค่นั้นเองคุณผู้ฟังนะคะมันเป็นความทรมานที่อยู่ข้างในคุณผู้ฟังคะคุณจะขาดความมั่นใจกังวลเรื่องของการขับถ่ายไปไหนมาไหนไม่สะดวกแม้กระทั่งการกินอาหารการอะไรก็ต้องระมัดระวังกลัวว่ากินเข้าไปแล้วพรุ่งนี้เช้าฉันจะถ่ายเป็นเลือดเหมือนเดิมไหมนี่คือความทุกข์ทรมานของการเป็นโรคฤทธิ์สีดวงทวารหนักนี่คือสมุนไพร12ชนิด3ก๊กดราฟ500คุณผู้ฟังคะที่จะเข้าไปดูแลที่ต้นตอของโรคฤทธิ์สีดวงทวารหนักนะคะจากข้างในนะคะแม้กระทั่งคุณเป็นรุ่นกลีบมะเฟืองเดือยไก่ติ่งโผล่ออกมาแล้วหรือกำลังปวดบวมอักเสบกำลังปวดทรมานอยู่ก็ตามทีนะคะ3ก๊กดาบ500เป็นสมุนไพรที่ดูแลตั้งแต่ต้นตอและยังช่วยดูแลเรื่องการขับถ่าย30วันเท่านั้นในการทานต่อเนื่อง30วันถึงความเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณจะมีความสุขขึ้นมีความมั่นใจตัวเองมากขึ้นไม่ต้องกังวลเรื่องของโรคฤทธิ์สีดวงทวารหนักและสามารถออกไปใช้ชีวิตเป็นปกติแม้กระทั่งการเลือกทานอาหารที่คุณอยากจะทานคุณก็สามารถใช้ชีวิตปกติได้คุณผู้ฟังนะคะเป็นยี่ห้อเดียวที่เรากล้าการันตีว่าคุณจะไม่ปวดมวนท้องการันตีด้วยเครื่องหมายการค้าตรามือรับเหรียญทองที่ดูแลคุณมายาวนานกว่า40ปีกว่า40ปีแห่งวงการเภสัชกรรมที่เราคัดสรรแต่สินค้าดีๆนะคะเป็นตำรับสมุนไพรที่เรากล้าการันตีว่า1เดียวที่คุณจะไม่ปวดมวนท้อง1เดียวที่คุณจะสบายใจเรื่องของโรคฤทธิ์สีดวงทวารหนักค่ะ
3: โรคฤทธิ์สีดวงทวารหนักเป็นแล้วทรมาน3ก๊กมาแล้วยาเม็ดบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักตรา3ก๊กยาเม็ดบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักตรา3ก๊กเป็นยาสมุนไพรแผนโบราณสรรพคุณเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักและเป็นยาระบายยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักตรา3ก๊กผลิตจากสมุนไพรตำรับดั้งเดิมยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักตรา3ก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
2: ใช่แล้วค่ะ3ก๊กดาบ500 1กล่อง30แคปซูล1กล่อง30แคปซูล350บาทโปรโมชั่นดีๆน่ารักนะคะคือแบบมั่นอกมั่นใจแต่ก็ทุนน้อย2กล่อง600บาท4กล่อง 1,000 บาทและ6กล่อง 1,200 สำหรับบางท่านที่บอกโอ้โหขาด3ก๊กไม่ได้ลูกก็ทานพ่อก็ทานพ่อแม่ใช้หมดเลยนะคะ0981466296 0981466296

รักแรกพบจากสัญญาพรนารายณ์เจอปุ๊บรักปั๊บเลยประมาณนั้นคุณผู้ฟังโอ้ยไอ้เจอปุ๊บรักปั๊บแรกพบพักก็รักเธอมันก็ยังเรื่องธรรมดานะบางคนสอนศีลเขากินกันเนาะเขาเป็นเนื้อคู่กันมาเห็นปุ๊บเนี่ยรู้สึกชอบแล้วก็รักปั๊บเลยก็มีคุณผู้ฟังแต่ไอ้ที่ยังไม่เคยเห็นหน้าเห็นตากันเลยแล้วมารักกันเนี่ยมันก็นะมันต้องน่าคิดอยู่หน่อยนะนะคะโลกสมัยนี้มันเปลี่ยนแปลงไปแล้วไม่เคยได้เจอหน้ากันเลยคุยกัน 2-3 ปีเลยบางคนนะคะส่งตังโอนตังให้ด้วยนะพอเห็นส่งภาพมาเขาก็โอนตังเลยเห็นไหมคุณผู้ฟังนะคะอ่ะว่ากันไปนะคะบางทีบางคู่เขาก็อยู่ยาวอยู่รอดนั่นแหละแต่ก็น้อยนะคะคนไม่ได้รู้จักไม่ได้ศึกษาใจแค่คุยแค่แบบแชทแค่โทรให้ได้ยินเสียงเงี้ยคุณผู้ฟังใช่ไหมล่ะนะคะนั่นแหละคุณผู้ฟังจะมารักปุ๊บปั๊บได้ยังไงคุณผู้ฟังฟังเสียงดีเจพิมจันทร์ตั้งหลายสิบปีแล้วเนี่ยนะตั้งแต่วัยรุ่นจนถึงวัยสาวใหญ่ๆแล้วคุณผู้ฟังนะคะยังไม่เห็นมีใครรักเลยประมาณนั้นนะคะถ้ารักกันก็แน่นอนล่ะค่ะนะคะสินค้าตราเมื่อรับเหรียญทองอย่าลืมสั่งซื้อผ่านรายการตรงนี้เป็นขวัญกำลังใจให้กับดีเจพิมจันทร์และก็ทีมงานด้วยนะคะนะไม่ว่าจะเป็นสามก๊กอย่างใช่ไหมท้องผูกอึดอัดถ่ายไม่สุดถ่ายไม่หมดถ่ายไม่ตรงเวลาเป็นปัญหาฤทธิ์สีดวงทวารหนักไปว่าจะเป็นน้อยๆหรือเป็นเยอะจนไปไหนมาไหนไม่ได้ละนะคะกังวลกินอะไรก็กังวลของแสลงละนะอย่าลืม3ก๊กดาบ500เป็นชนิดแคปซูลนะคะสอบถามโปรโมชั่นได้เลยนะ0981466296 0981466

ตำแหน่งที่คุณหยิบยื่นให้ฉันประมาณนั้นนะคะจากพุ่มพวงดวงจันทร์นะคะเนาะอย่างตำแหน่งเนี่ยมันถ้าตำแหน่งใหญ่โตดูโก้แล้วก็มีประโยชน์เนี่ยมันก็อยากจะเป็นอยู่นะคะคุณผู้ฟังแต่ตำแหน่งเมียหลวงนี่ไม่ค่อยเข้าท่าเท่าไหร่นะคะนะหลวงก็ไม่เอาน้อยก็ไม่เอานะคะ นะว่ากันไปคุณผู้ฟังกับช่วงเวลาการโน้ตลูกทุ่งไทยเพลงเพราะๆที่หยิบมาฝากกันนะคะมองตัวเวลาช่วงนี้เวลาหมดเวลาแล้วค่ะขอบคุณบริษัทกาโน่บ็อกฟาร์มาสุติคอนจำกัดสินค้าคุณภาพยาวนานกว่า40ปีให้เวลาตรงนี้กับดีเจพิมพ์จันทร์นะคะทีมงานสถานีด้วยค่ะอำนวยความสะดวกในการออกอากาศรับสัญญาณตรงนี้พร้อมกันนะคะหลายๆสถานีกันเลยทีเดียวนะคะเรามาทิ้งท้ายกันที่เพลงเก่าๆกันสักเพลงคุณผู้ฟังปกติก็เก่าอยู่แล้วนะคะเนาะเป็นเพลงทิ้งท้ายชั่วโมงนี้ค่ะและพิมพ์ขอพักเบรกสักครู่นะคะช่วงหน้าเนี่ยจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งสำหรับคลื่นไหนที่รับสัญญาณ2ชั่วโมงก็จะเจอกันทั้ง2ชั่วโมงเลยทิ้งท้ายกันที่เพลงเพราะจากหงทองดาวอุดรบทเพลงกลัวใจไม่จริงเป็นเพลงส่งท้ายแล้วเจอกันใหม่อีกสักครู่ค่ะส่วนคลื่นไหนที่รับสัญญาณจะเพราะช่วงนี้จากลากันไปที่บทเพลงนี้เลยนะ

0: ที่ว่าไม่เคยรักใครสักคนถ้าที่สุขสน
1: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุท้องถิ่นไทยบ้านดุงความถี่ FM 98.25 เมกะเฮิรตซ์อาคารเลขที่366หมู่7ตำบลศรีสุโธอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีโทร042-274-070
2: ขณะนี้เวลา6นาฬิกา
3: โรคฤทธิ์ที่ดวงทวารหนักเป็นแล้วทรมานเริ่มต้นจากมีอาการคันบริเวณขอบรูทวารและมีอาการปวดท่วงทวารหนักถ้าปล่อยไว้นานอาจมีแผลเป็นรูปกลีบมะเฟืองและเป็นหน่อคล้ายเดือยไก่มีเลือดไหลซึมถ้าเป็นมากจะถ่ายออกมาเป็นเลือดสามก๊กมาแล้วยาเม็ดบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตราสามก๊กยาเม็ดบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตราสามก๊กเป็นยาสมุนไพรแผนโบราณสรรพคุณเป็นยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักและเป็นยาระบายยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตราสามก๊กผลิตจากสมุนไพรตำรับดั้งเดิมยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตราสามก๊ก
4: มันมาอีกแล
5: ้
4: ว
5: โอ้ยส่งอาหารมาให้เรากินด้วย
6: ถ้าหากตัวพยาธิลำไส้ในท้องของคุณพูดได้อย่างนี้คุณจะมีความรู้สึกอย่างไรพยาธิลำไส้นอกจากจะคอยแย่งอาหารที่เรารับประทานเข้าไปแล้วยังเป็นตัวการทำลายสุขภาพทำให้เสื่อมซึมอ่อนเพลียเสียกำลังกายปล่อยไว้ทำไมฆ่าพยาธิร้ายด้วยไวโซนิกไวโซนิกกินขาดฆ่าพยาธิในลำไส้ตายยกรัง
7: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้มาทำการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองมาทำการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป

0: ือยัง
1: มีลูกแล้วค่ะแหมก็สวยซะจนใครเห็นกันต้องแซวแบบนี้เป็นใครก็ดูไม่ออกว่ามีลูกแล้ว
2: ยาฟลอราพลัสยาแผนโบราณเป็นยาฟอกเลือดชนิดน้ำสำหรับสตรีประจำเดือนมาไม่ปกติฟลอราพลัส
3: ยาฟลอราสำหรับสตรีประจำเดือนไม่ปกติเป็นยาฟอกเลือดยาฟลอราสำหรับสตรีประจำเดือนไม่ปกติเป็น

0: ็นยาแผนโบราณผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติยาระบายมะขามแขกตราลิลลี่7เป็นยาระบายบรรเทาอาการท้องผูก
1: ยาน้ำทับลมตราบีแก๊สเมื่อมีการจุกเสียดแน่นเฟ้อนึกถึงยาขับลมในกระเพาะตราบีแก๊สเป็นยาแผนโบราณชนิดน้ำบีแก๊ส
0: มีจำหน่ายตามร้านค้า

0: ม่สันชายหอมแดดสู้กลิ่นอับแมสซักกลางคืน
1: ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างจำหน่ายวัสดุก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นประตูหน้าต่างกระจกอลูมิเนียมประตู PVC วงกบไม้อุปกรณ์ไฟฟ้าหลอดไฟสายไฟอุปกรณ์ประปาท่อ PVC สีทาบ้านสีย้อมไม้ไม้อัดไม้ฝาลวดหนามตาข่ายฝ้ายิบซ้ำโครงซีลายนั่งร้านหลังคาอลูซิงเหล็กเส้นเหล็กรูปพรรณสังกะสีใหม่ราคาถูกและสินค้าอื่นๆอีกมากมายทางร้านมีบริการส่งสินค้าถึงหน้าบ้านฟรีสินค้าดีราคาถูกบริการประทับจากนอกจากนั้นยังมีทีมช่างรับสร้างบ้านออกแบบบ้านโดยวิศวกรโยธาที่มีประสบการณ์ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างถนนบ้านดุงหนองเมกเลยคูโบต้า600เมตรตรงข้ามร้านคาแคร์สอบถามเพิ่มเติม093 391 6644 098 269 2530และ084 247 9394ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างวัสดุก่อสร้างคุณภาพที่คุณไว้ใจกลับมาได้ตล
2: อดเปิดบริการแล้วสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสรับตรวจสภาพรถทำพรบต่อภาษีรับทำประกันภัยรถยนต์รถจักรยานยนต์ทุกชนิดประกันชั้น1ชั้น2ชั้น3 2บวก3บวกโดยบริษัทประกันภัยชั้นนำมากกว่า20บริษัทรับจดทะเบียนใหม่รับย้ายรับโอนมั่นใจในบริการสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิส2สาขาสาขา1ตรงข้ามศูนย์คูโบต้าอำเภอบ้านดุงถนนบ้านดุงหนองเม็กสาขา2ถนนบ้านดุงคำตะกร้าเลยนาเกลือข้างโรงเรียนบ้านนาหงสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสบริหารงานโดยคุณกิตติพงศ์จันงามสอบถามเพิ่มเติม0985807166สถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสหลักประกันของการเดินทางอย่างอุ่นใจไหวบอละน้องทองสีปลอดตองไปครับ
3: ไอบอไอสิเอ้าเจ้าคืออารมณ์ดีแท้ไม่ไงดี
4: ย้อนคอยกินน้ำมังคุดตราแซนบุรีสุขภาพก็ดี
3: น้ำมังคุดออแกนิกสูตรพิเศษตราแซนบุรีในกล่องสีส้มเข้มข้นทุกขวดมีคุณค่าทุกหยดตอบโจทย์แบบองค์ร่วมทุกคนการันตีมีอย. ฮาลาล GMP HACCPราคาเพียง360บาทเท่านั้นน้ำมังคุดตราแซนบุรีของดีเมืองจันทร์สนใจสั่งซื้อโทร092-812-7589 092-812-7589 ส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางเด้อพี่น้อง
5: สายตาสัตว์สายตาเหย้าสายตาเอียงมีปัญหาในการมองเห็นไว้ใจคนบันดุงการแว่นคนบันดุงการแว่นบริการวัดสายตาด้วยระบบคอมพิวเตอร์ฟรีปรับแว่นแต่งทรงฟรีราคาเป็นกันเองคนบันดุงการแว่นตั้งอยู่ติดข้างเขาที่จอดรถด้านหลังธนาคารกสิกรไทยมีปัญหาเรื่องสายตาไว้วางใจคนบันดุงการแว่นบริการทุกระดับประทับใจประสบการณ์มากกว่า10ปีการันตีคุณภาพคนบันดุงการแว่นเด้อพี่น้อง
6: อยากได้มอเตอร์ไซค์ที่คุ้มค่าอยากได้มอเตอร์ไซค์ราคาดีพบกันที่อึ้งกุ้ยเฮงรถใหม่ซื้อง่ายอนุมัติไวใช้เพียงบัตรประชาชนเท่านั้นที่สำคัญเราจะสินเชื่อเองผ่อนกับร้านโดยตรงพร้อมดอกเบี้ยเป็นธรรมคุ้มค่าที่สุดดูแลดีที่สุดถูกที่สุดที่อึ้งกุ้ยเฮงรถมือสองผ่อนสบายเพียงเดือนละ 1,100 บาทเท่านั้นเรามีโรงงานผลิตรถมือสองที่ได้มาตรฐานรับประกันเครื่องยนต์ให้ทุกคันอึ้งกุ้ยเฮงตัวแทนจำหน่ายรถมอเตอร์ไซค์ฮอนด้ายามาฮ่าเวสป้ารถไฟฟ้าเดโก้และสลิกอย่างเป็นทางการพร้อมศูนย์บริการที่ได้มาตรฐานพร้อมดูแลลูกค้าทุกท่านฟรีตลอดการใช้งานแวะมาเด้อมาเลือกรถที่อึ้งกุ้ยเฮงแล้วจะเฮงเฮงเฮงตลอดทั้งปีอึ้งกุ้ยเฮงบริการครบจบในที่เดียว
7: ตัวให้พร้อมกันยายนนี้ Global House เปิดคลังรถสุดช็อคขนทับสินค้าบ้านและงานช่างมาแบบจัดเต็มวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างสีไฟฟ้าประปาและของใช้ในบ้านอีกเพียบรถ ดแรงราคาช็อคช็อคคุ้มแบบจุใจไม่ว่าจะสร้างจะซ่อมจะปรับจะเปลี่ยนมาที่ Global House ครบจบคุ้มในที่เดียวครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทกันยายนนี้อย่ารอให้ของหมดเปิดคลังลดสุดช็อปช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
8: ทะเลที่มีคลื่นยังสดชื่นไม่เท่าเรามีเพลงที่ถูกใจกับกาแฟสักแก้วที่ถูกคอและนี่คือเวลาดีๆของคุณ Coffee Time กับกาแฟวินเวย์เส้นทางใหม่คู่ใจคอกาแฟโดยปุ๊กกี้ดีเจที่คุณคุ้นเคยครับคุณชอบไหมกับการดื่มกาแฟรสชาติดีๆในทุกวันหลุดออกจากกรอบมาท้าทายและริมรองอะไรใหม่ๆกาแฟวินเวย์กาแฟวินเวย์เป็นกาแฟที่มีส่วนประกอบของครีมเทียมน้ำมันรำข้าวผงแปะก๊วยผงดอกคำฝอยแอลคานิทีนและใช้สารสกัดจากหญ้าหวานเป็นสารให้ความหวานแทนน้ำตาลพร้อมสัมผัสรสชาติเข้มๆของกาแฟวินเวย์และความหอมละมุนของกาแฟแท้ๆได้ตามร้านค้าร้านสะดวกซื้อทั่วไปรับรองว่าคุณต้องติดใจ

0: เราเคยได้ยินค่ะเรื่องของการตัดเวรตัดกรรมกับใครสักคนหนึ่งต้องกรวดน้ำคว่ำขันกันไปเลยนะกรวดน้ำอย่างเดียวก็ไม่พอต้องคว่ำขันทิ้งกันไปเลยเคยได้ยินไหมคะคนสมัยใหม่อาจจะไม่ค่อยได้ยินนะคะแต่สำหรับเพลงนี้เป็นเพลงที่คุณมีนตราร้องไว้กรวดน้ำตากันไปเลยค่ะสวัสดีทุกท่านค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ Coffee Time เวลากาแฟของคุณกับกาแฟวินเว่เส้นทางใหม่คู่ใจคอกาแฟและกาแฟมาคอฟอีกทางเลือกสำหรับช่วงเวลากาแฟของคุณค่ะกับหน้าที่ของปุ๊กกี้ดีเจที่คุณคุ้นเคยปุ๊กกี้ก็จะคุยเรื่องของกาแฟวินเวและกาแฟมาคอฟให้ทุกท่านได้ทราบรายละเอียดกันค่ะและก็สำหรับท่านที่อยากจะฟังเพลงเพราะรับรองว่าถูกใจอย่างแน่นอนเลยทุกครั้งที่เราเจอกันนะคะและปุ๊กกี้ก็ยังคงมีเรื่องราวดีๆระหว่างรายการมาฝากกันอีกด้วยวันนี้จะเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวมาติดตามกันค่ะ
1: คุณชอบไหมกับการดื่มกาแฟรสชาติดีๆในทุกวันหลุดออกจากกรอบมาท้าทายและริมรองอะไรใหม่ๆกาแฟวินเวย์กาแฟวินเวย์เป็นกาแฟที่มีส่วนประกอบของครีมเทียมน้ำมันรำข้าวผงแปะก๊วยผงดอกคำฝอยแอลคานิทีนและใช้สารสกัดจากหญ้าหวานเป็นสารให้ความหวานแทนน้ำตาลพร้อมสัมผัสรสชาติเข้มๆของกาแฟวินเวและความหอมละมุนของกาแฟแท้ๆได้ตามร้านค้าร้านสะดวกซื้อทั่วไปรับรองว่าคุณต้องติดใจสนใจสั่งซื้อได้ที่ร้านบุญช่วยโอสถตึกเขียวอำเภอบ้านดุง0819545132ย้ำ0819545132

0: ภาพของการคุกเข่าขอแต่งงานเนี่ยเราเห็นกันชินตาแล้วนะคะและก็เห็นถี่ขึ้นมากับการคุกเข่าขอเป็นแฟนอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นภาพจำของความโรแมนติกของความรักของแต่ละคู่และก็อีกหลายๆคนค่ะยังอยู่ในโหมดของการตั้งคำถามอยู่เลยว่าเมื่อไหร่จะให้เป็นแฟนเพลงนี้เฟรนด์ชิพค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเราค่อยฟังเพลงกันต่อกันแล้วกันนะคะเพราะว่าตอนนี้จะชวนทุกท่านมาจิบกาแฟวินเวย์กันก่อนค่ะเตรียมกาแฟไว้ต้อนรับทุกท่านแล้วค่ะยิ่งโดยเฉพาะเป็นกาแฟวินเวย์ที่ทุกท่านคุ้นเคยทั้งกลิ่นหอมๆแล้วก็รสชาติแล้วก็ประโยชน์กันเนี่ยค่ะนอกจากจะทานเองแล้วก็ดูแลสมาชิกในบ้านในครอบครัวเสิร์ฟกาแฟวินเวย์กันทุกเช้าแล้วก็ในทุกช่วงเวลากาแฟและก็ยังส่งต่อให้กับท่านอื่นๆอีกด้วยขอบพระคุณค่ะจากใจพวกเราชาววินเวย์จริงๆนะคะที่ทุกท่านได้ให้ความสนใจกับกาแฟวินเวย์แล้วก็บอกต่อส่งต่อกันอีกด้วยเพราะว่ากาแฟวินเวย์ค่ะมาจากเมล็ดกาแฟคัดคุณภาพอย่างดีได้ทั้งความเข้มกำลังดีกลิ่นหอมๆแล้วก็รสชาติที่อร่อยกลมกล่อมเนี่ยเนื่องจากว่าเราพิถีพิถันในส่วนประกอบอย่างเช่นครีมเทียมเราก็ใช้เป็นครีมเทียมน้ำมันรำข้าวและความหวานเราไม่ใช้น้ำตาลแต่เราเลือกใช้สารสกัดจากหญ้าหวานแทนนั่นเองนะคะแล้วยังมีประโยชน์ต่อสุขภาพสำหรับทุกท่านที่ดื่มกาแฟวินเวย์อีกด้วยนั่นก็คือผงแปะกล้วยผงดอกคำฝอยและแอลแคเนทีนในทุกซองค่ะถ้าคุณสนใจอยากจะดื่มกาแฟวินเวย์ซึ่งตอนนี้ก็หาซื้อได้สะดวกค่ะตามร้านค้าทั่วไปหรือว่าจะติดต่อสอบถามรายละเอียดที่เบอร์โทรท้ายสปอตโฆษณาก็ได้นะคะสอบถามได้ทั้งราคาทั้งช่องทางการสั่งซื้อค่ะ
1: คุณชอบไหมกับการดื่มกาแฟรสชาติดีๆในทุกวันหลุดออกจากกรอบมาท้าทายและริมรองอะไรใหม่ๆกาแฟวินเวย์กาแฟวินเวย์เป็นกาแฟที่มีส่วนประกอบของครีมเทียมน้ำมันรำข้าวผงแปะกล้วยผงดอกคำฝอยแอลคานิทีนและใช้สารสกัดจากหญ้าหวานเป็นสารให้ความหวานแทนน้ำตาลพร้อมสัมผัสรสชาติเข้มๆของกาแฟวินเวย์และความหอมละมุนของกาแฟแท้ๆได้ตามร้านค้าร้านสะดวกซื้อทั่วไปรับรองว่าคุณต้องติดใจสนใจสั่งซื้อได้ที่ร้านบุญช่วยโอสถตึกเขียวอำเภอบ้านดุง0819545132ย้ำ0819545132

เราเคยได้ยินคำว่าความรักทำให้คนเราตาบอดถ้าไม่เจอที่ตัวเองก็คงจะไม่ได้คำตอบว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองใช่ไหมคะโง่เพื่อรอเพลงนี้คุณฟอร์มชนพิพัฒน์ค่ะช่วงเวลาของเราค่ะและนี่คือ Coffee Time กับกาแฟวินเวย์เวลากาแฟของคุณนะคะขอบพระคุณทุกท่านที่เลือกเป็นกาแฟวินเวย์ค่ะสำหรับความเข้มกำลังดีแล้วก็กลิ่นหอมๆ มาจากเมล็ดกาแฟที่คัดคุณภาพมาเพื่อคุณโดยเฉพาะเลยจิบปุ๊บจะรู้ปั๊บเลยนะคะว่าเป็นเมล็ดกาแฟคุณภาพแล้วในเรื่องของประโยชน์เนี่ยเริ่มตั้งแต่ในส่วนของครีมเทียมน้ำมันรำข้าวเลยแล้วก็เราใช้ความหวานจากสารสกัดหญ้าหวานไม่ใช้น้ำตาลนะคะถูกใจใช่ไหมคะแล้วนอกจากนี้ประโยชน์ที่เพิ่มเติมเข้ามาแน่นๆในทุกซองของกาแฟวินเวย์ก็คือผงแปะก้วยผงดอกคาฝอยและแอลแคนิทีนนั่นเองค่ะดื่มกาแฟทั้งทีได้กาแฟคุณภาพได้ความสดชื่นได้ความอร่อย

หลุดออกจากกรอบมาท้าทายและริมรองอะไรใหม่ๆกาแฟวินเวย์กาแฟวินเวย์เป็นกาแฟที่มีส่วนประกอบของครีมเทียมน้ำมันรำข้าวผงแปะก๊วยผงดอกคำฝอยแอลคานิทีนและใช้สารสกัดจากหญ้าหวานเป็นสารให้ความหวานแทนน้ำตาลพร้อมสัมผัสรสชาติเข้มๆของกาแฟวินเวย์และความหอมละมุนของกาแฟแท้ๆได้ตามร้านค้าร้านสะดวกซื้อทั่วไปรับรองว่าคุณต้องติดใจสนใจสั่งซื้อได้ที่ร้านบุญช่วยโอสถตึกเขียวอำเภอบ้านดุง0819545132ย้ำ0819545132

0: ตั้งคำถามอีกแล้วกับเพลงนี้คุณแพรวาพัชรีสนุกสนุกกันค่ะเมื่อไหร่จะรักสักทีรอนานแล้วนะเนี่ยค่ะและนี่คือ Coffee Time ค่ะเวลานี้มาถึงช่วงของกาแฟมาคอฟกันบ้างกาแฟมาคอฟอีกทางเลือกสำหรับช่วงเวลากาแฟของคุณค่ะหลายๆท่านได้ลองแล้วนะคะแล้วก็ติดใจแล้วค่ะแล้วก็คุณละคะอยากจะลองไหมถ้าอยากจะลองกาแฟมาคอฟไม่ยากเลยเดี๋ยวเตรียมจดเบอร์โทรท้ายสปอตโฆษณาแล้วสอบถามรายละเอียดต่างๆเพิ่มเติมได้เลยจะถามเรื่องราคาส่วนประกอบสำคัญหรือช่องทางการสั่งซื้อและอื่นๆที่คุณต้องการจะทราบได้เลยนะคะในส่วนของกาแฟมาคอฟเนี่ยนะคะนอกจากรสชาติเข้มกำลังดีแล้วก็ประโยชน์ต่อสุขภาพอย่างที่ทุกท่านทราบแล้วว่ามีทั้งสารสกัดจากโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากเจียวกูหลานสารสกัดจากเปลือกสนนี่คือกลุ่มของสารสกัดแล้วยังมีผงกระชายดำและแอลอาร์จิเนนที่เป็นส่วนประกอบสำคัญอีกด้วยส่วนประกอบสำคัญตรงนี้นอกจากจะดีต่อสุขภาพร่างกายของคุณที่ดื่มกาแฟมาคอฟแล้วยังเพิ่มรสชาติให้อร่อยกลมกล่อมแล้วก็เพิ่มกลิ่นหอมๆเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของกาแฟมาคอฟอีกด้วยค่ะบรรจุเป็นกล่องละ10ซองถ้าสนใจก็สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้เลยนะคะที่เบอร์โทรท้ายสปอร์ตโฆษณาค่ะ
1: หอมเฮ้ยกลมกล่อม
2: นี่อร่อย
3: กาแฟตรามาคอฟเป็นกาแฟที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากโกจิเบอร์รี่ผงกระชายดำสารสกัดจากเจียวกูหลานสารสกัดจากเปลือกสนแอลอาร์จินีและใช้สารสกัดจากหญ้าหวานเป็นสารให้ความหวานแทนน้ำตาลกาแฟมาคอฟเหมาะสำหรับคอกาแฟที่ชื่นชอบความหอมกลมกล่อมของกาแฟโดยเฉพาะสนใจกาแฟมาคอฟสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที
4: ่ร้านบุญช่วยโอสถตึกสีเขียวแยกไฟแดง0894222936ย้ำ089-422-2936

0: อีกมิติของการร้องไห้ค่ะร้องไห้แบบไหนถึงจะสนุกต้องร้องไห้แบบเพลงนี้ค่ะร้องไห้หนักมากคุณยิ้มสุธิดาค่ะทุกท่านกำลังติดตาม Coffee Time ค่ะอยู่กับกาแฟมาคอฟอีกทางเลือกสำหรับช่วงเวลากาแฟของคุณค่ะหลายท่านได้ลิ้มลองรสชาติของกาแฟมาคอฟแล้วก็ติดใจกันไปแล้วนะคะส่งต่อให้กับคนที่คุณรักแล้วด้วยค่ะถ้าทุกท่านสนใจกาแฟมาคอฟนอกจากที่จะฟังรายละเอียดจากช่วงเวลาตรงนี้กับปุกกี้แล้วยังสามารถจดเบอร์โทรท้ายสปอตโฆษณาที่เราเปิดให้ฟังทุกครั้งเพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้รวมไปถึงราคารวมไปถึงช่องทางการสั่งซื้อกาแฟมาคอฟก็สอบถามได้นะคะในส่วนของกาแฟมาคอฟค่ะปุกกี้จะเรียนให้ทราบแบบนี้ว่ามาจากกาแฟที่เรียกได้ว่าเราคัดคุณภาพมาเพื่อคุณแล้วก็ได้ประโยชน์ต่อสุขภาพจากส่วนประกอบสำคัญในกลุ่มสารสกัดเนี่ยมีสารสกัดจากโกจิบอรี่มีสารสกัดจากเจลกุลานแล้วก็สารสกัดจากเปลือกสนนะคะแล้วนอกจากนี้ยังมีผงกระชายดำและ L-arginine อีกด้วยค่ะนี่คือประโยชน์ล้วนๆเลยในแต่ละซองของกาแฟมาคอฟนะคะส่วนความหวานเราใช้สารสกัดจากหญ้าหวานนะคะไม่ใช้น้ำตาลค่ะรสชาติก็อร่อยกลมกล่อมหอมกลิ่นกาแฟมาคอฟทุกซองบรรจุเป็นกล่องละ10ซองสอบถามราคาและช่องทางการสั่งซื้อเพิ่มเติมกันได้เลยนะคะที่เบอร์โทรท้ายสปอตโฆษณาค่ะวันนี้เราจะคุยกันถึงเรื่องนี้กันเรื่องของคนไทยติดเชื้อ HIV ใหม่เกือบ 9,000 รายซึ่งเรื่องนี้กระทรวงสาธารณสุขได้ออกมาเปิดเผยนะคะเมื่อว่าปี2568เนี่ยคนไทยติดเชื้อ HIV ใหม่เกือบ 9,000 รายเพราะฉะนั้นแล้วอย่าลืมป้องกันตัวเองเวลาที่มีเพศสัมพันธ์นะคะโดยการสวมถุงยางทุกครั้งลดเสี่ยงโรคด้วยค่ะจริงๆแล้วเป็นโรคที่ไม่ได้เป็นโรคใหม่และก็เป็นโรคที่หลายๆท่านอาจจะเผลอลืมไปแล้วก็มีเช่นเดียวกันนะคะแต่ข้อมูลนี้น่ากังวลเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส HIV ค่ะคือเรียกได้ว่ามีผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นแล้วอย่าลืมนะคะเพื่อความปลอดภัยในชีวิตของคุณและความรักของคุณอย่าลืมป้องกันตัวเองเวลามีเพศสัมพันธ์ด้วยความปรารถนาดีค่ะจาก Coffee Time ด้วยนะคะ
1: หอมเฮ้ยกลมกล่อม
2: นี่อร่อย
3: กาแฟตรามาคอฟเป็นกาแฟที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากโกจิเบอร์รี่ผงกระชายดำสารสกัดจากเจียวกุหลาบสารสกัดจากเปลือกสนแอลอาร์จินีและใช้สารสกัดจากหญ้าหวานเป็นสารให้ความหวานแทนน้ำตาลกาแฟมาคอฟเหมาะสำหรับคอกาแฟที่ชื่นชอบความหอมกลมกล่อมของกาแฟโดยเฉพาะสนใจกาแฟมาคอฟสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที
4: ่ร้านบุญช่วยโอสถตึกสีเขียวแยกไฟแดง0894222936ย้ำ0894222936
0: วันนี้อาจจะเป็นวันที่ดีสำหรับหลายๆท่านนะคะยินดีด้วยค่ะแต่ถ้าหากว่าเป็นวันที่แย่ๆของหลายๆท่านด้วยเช่นเดียวกันก็ขอส่งกำลังใจให้นะคะอะไรที่ดีๆเก็บไว้เป็นกำลังใจอะไรที่แย่ๆก็ทำให้เราไม่ประมาทในวันต่อๆไปของชีวิตค่ะขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟัง Coffee Time กับกาแฟวินเวย์เส้นทางใหม่คู่ใจคอกาแฟและกาแฟมาคอฟอีกทางเลือกสำหรับช่วงเวลากาแฟของคุณครั้งต่อไปปุกกี้ยังคงมีเพลงมาฝากทุกท่านพร้อมกับเรื่องดาวดีๆอย่าลืมติดตามกันให้ได้สำหรับครั้งนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ

0: Turn 可是完成的 Yeah Let's make with it to come along and do the ocean make it For show a little dancing Show a little bowling
1: The music could turn but you call good Good Not far from the kids and move with the
2: ขณะนี้เวลา 7 นาฬิกาได้เวลาติดตามรับฟังข่าวจากกรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเตรียมส่งมอบไม้จันหอมให้กรมศิลปากรเพื่อนำไปใช้ในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานายกรัฐมนตรีมอบหมายกระทรวงการคลังปรับปรุงเงื่อนไขและขยายโครงการไทยช่วยไทยพลัสดึงงบประมาณเหลือกว่า 50,000 ล้านบาทมาใช้บรรเทาภาระค่าครองชีพประชาชน
1: ผู้นำจีนเรียกร้องให้บรรดาสมาชิกกลุ่มประเทศบริกต่อต้านการละเมิดอธิปไตยของประเทศอื่นและปฏิเสธการกีดกันทางการค้าการแข่งขันจักรยานเสือภูเขาทางเรียบชิงแชมป์ประเทศไทยเพชรดามั่นคงและมนตรีธีรทีพคว้าแชมป์ประเทศไทยพร้อมได้ครองถ้วยพระราชทานต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเตรียมส่งมอบไม้จันหอมให้กรมศิลปากรเพื่อนำไปใช้ในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานายอรรถพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเปิดเผยว่ากรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้เตรียมไม้จันหอมจากอุทยานแห่งชาติกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์สำหรับใช้ในงานพระราชทานพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาส่งมอบให้กรมศิลปากรที่สำนักช่างสิบหมู่กรมศิลปากรจังหวัดนครปฐมในวันพรุ่งนี้โดยกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้สำรวจและคัดเลือกไม้จันหอมที่ยืนต้นตายแล้วนำมาแปรรูปจำนวน370ท่อนและไม้แผ่น 1,350 แผ่น
2: กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชก็ได้สำรวจคัดไม้ที่เป็นไม้จันที่ยืนต้นตายเอาไว้แล้วก็มีการค่อยๆตัดเลือกต้นตัดเฉพาะที่ยืนต้นตายแล้วก็ทยอยผลออกมาแล้วก็มีการแปรรูปปัจจุบันเนี่ยเราแปรรูปได้ทั้งหมด370ท่อน 1,350 แผ่นรวมแล้วก็16ลูกบาศก์เมตรขณะนี้เราได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วก็จะมีการนัดหมายในการส่งมอบเป็นพิธีส่งมอบไม้จันหอมให้กับ